0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
7: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนทิศ8ทิศสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดเรื่องทิศ8ทิศกันเพื่อนๆ อาจจะเคยรู้มาบ้างแล้วหรือว่ายังไม่รู้เอ๋ยว่าเพื่อนๆมาทบทวนพร้อมๆกันกับเอ๋ยเลยนะครับ1. อุดรคือทิศเหนือ 2. ทักษิณคือทิศใต้ 3. บุรพาคือทิศตะวันออก 4. ประจิมคือทิศตะวันตก 5. อีสานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 6. หรดีคือทิศตะวันตกเฉียงใต้7. พายัพคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 8. อาคเนย์คือทิศตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองล่ะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมดูบ่อยๆจะได้จำแม่นๆอาจจะดูเยอะแต่ไม่ยากเกินความสามารถเพื่อนๆหรอกครับว่าแล้วเอ่ยขอตัวไปทบทวนอีกสักรอบดีกว่าสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอกคลี่คลายเตรียมเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังต่อเนื่องนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอกบริเวณโครงการพรุบาจอกไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่ที่1บ้านตะโลมียอตำบลตะปอยเยาะอำเภอยี่งอซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ป่า850ไร่และพื้นที่ส่วนของประชาชนประมาณ220ไร่ได้คลี่คลายลงแล้วและสามารถปิดภารกิจได้ในวันที่29พฤษภาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้มาจากการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานสหกรณ์อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกอส.หน่วยทหารและภาคประชาชนโดยมีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและติดตามประเมินสถานการณ์พร้อมปรับแผนการปฏิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่องช่วยลดความสูญเสียทั้งกำลังพลและงบประมาณอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่อาจประสบภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนโดยจังหวัดได้วางระบบป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าไว้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าซ้ำอีก
2: จบข่าววินุรัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าทัศนวิสัยคำว่าทัศนวิสัยประกอบด้วยคำว่าทัศนะกับคำว่าวิสัยคำว่าทัศนะมาจากคำสันสกฤตว่าทันสนะแปลว่าความเห็นการเห็นส่วนคำว่าวิสัยมาจากคำภาษาบาลีว่าวิสยะแปลว่าการผูกขอบเขตแดนลักษณะคำว่าทัศนวิสัยจึงแปลว่าขอบเขตของการเห็นคำนี้มีใช้มานานแล้วในปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรสมีคำว่าทัศนวิสัยอยู่หลายแห่งเช่นพระเจ้าสุทโธทนะให้ราชบุรุษคอยระวังรักษาไม่ให้ชนสี่จำพวกเข้ามาสู่ทัศนวิสัยแห่งพระราชกุมารได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและบรรพชิตปัจจุบันคำว่าทัศนวิสัยนำมาใช้เป็นศัพท์บัญญัติหมายถึงระยะไกลที่สุดซึ่งสามารถมองเห็นวัตถุด้วยตาเปล่า
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.co

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
6: Tab to Read
5: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
6: Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: โรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่รองรับขยะจาก25อำเภอได้ไม่น้อยกว่า650ตันต่อวันผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์มุ่งแก้ปัญหาขยะล้นเมืองอย่างยั่งยืนนายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยขณะนี้ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วสามารถรองรับขยะชุมชนได้ไม่น้อยกว่า650ตันต่อวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดเชียงใหม่มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 9.5 เมกะวัตต์และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้8เมกะวัตต์โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนลดปัญหาการฝังกลบขยะที่ไม่ถูกต้องและแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนสำหรับโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะและผลิตกระแสไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หรือโรงไฟฟ้าขยะชุมชนเชียงใหม่เป็นการใช้เทคโนโลยีเตาเผาแบบตักกลับที่ทันสมัยควบคุมอุณหภูมิในห้องเผาไม่สูงกว่า850องศาเซลเซียสเพื่อป้องกันการเกิดสารก่อมะเร็งเพราะมีระบบควบคุมกลิ่นแบบปิดโดยสารดูดซับกลิ่นควบคุมเสียงภายในอาคารปิดตลอดจนมีระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ปลายปองและระบบบำบัดน้ำเสียจากขยะเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ภายในโครงการโดยไม่ปล่อยน้ำเสียออกสู่ภายนอกเป็นการบริหารจัดการขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้การบริหารจัดการขยะตั้งแต่การคัดแยกขยะการทิ้งขยะการแปรสภาพขยะให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงตลอดจนการบำบัดของเสียภายในโรงไฟฟ้าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นลำดับแรกคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปส แสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: ตอนการแพทย์แผนไทยตอนที่2
12: ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
13: คลินิกแพทย์แผนไทยไงจำไม่ได้เหรอก้าวแต้ม
12: คลินิกแพทย์แผนไทย
13: มาหมอไม่เอาหมอเอาหมอชอบจับฉันฉีดยาโอ้ปวดหลังปวดหลัง
14: ลองให้หมอตรวจดูก่อนอาการของก้าวแต้มอาจไม่ต้องฉีดยาก็ได้นะ
13: ใช่หมอต้องวินิจฉัยโรคก่อนก้าวแต้มอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนสิน
14: ี่ล่ะตีตนไปก่อนไข้แปลว่าการได้ข่าวหรือได้แต่เพียงรู้ว่าจะมีอะไรที่ไม่ดีหรือข่าวร้ายเกิดขึ้นกับตัวโดยที่ยังไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ก็แสดงอาการทุกข์ร้อนหวาดกลัวหรือวิตกกังวลไปเสียก่อนแล้วเรียกว่าไข้ยังไม่ทันมาถึงเลยตัวเองก็ชิงเป็นไข้เสียก่อนเพราะความกระวนกระวายหรือตกใจนั่นเอง
12: ก็ได้ฉันยอมเข้าไปตรวจก็ได้แต่บอกไว้ก่อนนะถ้าหมอหยิบเข็มฉีดยาขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันเห็นทันทีเลยนะ
13: นี่ไงตีตนไปก่อนไข้อีกแล้วสีสวัสดิ์จ้ะแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาตรวจอาการผู้ป่วยยังไงแหละจ้ะ
14: การจะรักษาคนไข้นั้นหมอต้องรู้สมุดฐานของโรคเบื้องต้นก่อนซึ่งมีอยู่5สมุดฐานคือธาตุสมุฏฐานคือธาตุทั้ง4อันมีอยู่ในร่างกายได้แก่ปฐวีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำวายโยธาตุธาตุลมและเตโชธาตุธาตุไฟอายุสมุฏฐานหมายถึงอายุการสมุฏฐานหมายถึงเวลาในแต่ละวันส่วนประเทศสมุฏฐานหมายถึงสถานที่หรือภูมิประเทศหากมีความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆใน5สมุฏฐานนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได
13: ้โอ้โหอย่างนี้เราก็เอาหลักการนี้ไปสังเกตตัวเองแล้ววินิจฉัยสาเหตุเบื้องต้นของโรคได้เหมือนกันนะเนี่ย
14: ใช่แล้วจ้ะแต่แค่รู้สาเหตุของอาการป่วยไม่พอหรอกนะจ๊ะเพราะหมอก็ต้องรู้วิธีการรักษารู้จักยาที่รักษาโรคต่างๆได้ด้วยแพทย์แผนไทยใช้สมุนไพรในการรักษาโรคจ้ะ
12: สมุนไพรเหรอสมุนไพรเป็นยังไงนะ
14: สมุนไพรก็คือวัตถุดิบธรรมชาติที่นำมาใช้รักษาโรคได้มาจากพืชสัตว์และแร่ธาตุแพทย์แผนไทยต้องรู้จักลักษณะรูปรสกลิ่นสีและสรรพคุณของสมุนไพรเป็นอย่างดีรวมไปถึงรู้วิธีการนำไปใช้ด้วยนะเพราะสมุนไพรแต่ละประเภทก็มีวิธีการสกัดการปรุงการผสมไม่เหมือนกันจ้ะบางอย่างก็ทานสดๆได้เลยแต่บางอย่างก็ต้องเอาไปตำเป็นผงก่อนหรือเอาไปกลั่นก็มีจ้ะ
13: โอ้โหแพทย์แผนไทยเนี่ยรอบรู้จริงๆเลยนะจ๊ะ
14: เพราะอย่างนี้ยังไงล่ะจ๊ะการแพทย์แผนไทยถึงยังคงได้รับความนิยมและเป็นหนึ่งในแพทย์ทางเลือกที่คนสมัยใหม่ยังยอมรับจนถึงทุกวันนี้เอาละก้าวแต้มรู้จักการแพทย์แผนไทยแล้วก็เข้าไปหาคุณหมอกันเถอะ
15: แล้วพบกันใหม่นะครับ
3: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
15: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
16: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
17: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

0: โดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา
1: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: นนสกุลนะครับกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้มาบรรยายในเรื่องนะครับการวิเคราะห์การเสพข่าวอย่างถูกวิธีขอเรียนเชิญครับ
3: สวัสดีครับครับ
2: สวัสดีครับ
3: คือด้วยความที่ผมเป็นสื่อเนาะพูดคำแรกก็รู้ละขออนุญาตเปลี่ยนไมค์ได้ไหมครับเดี๋ยวเอาไมค์ตัวดีๆมาให้หน่อยเนาะตัวนี้มันน่าจะไม่สามารถช่วยชีวิตผมได้จนจบเพราะว่าเสียงมันเบาแล้วเราก็เป็นคนที่เสียงเบาอยู่แล้ว
4: ตัวนี้
3: เออนี่แหละใส่ยากอยู่ขามันเล็กก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวจริงๆก็ผมเชื่อว่าน่าจะรู้จักกันละนะครับมาถึงโคราชตั้งแต่เมื่อวานนะครับเอกพงศ์นพสกุลนะครับมาจากสมาคมส่วนกลางนะครับเป็นกรรมการและประชาสัมพันธ์ของสมาคมนะครับในทางงานที่เป็นสื่อก็คือตอนนี้อยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับกรมประชาสัมพันธ์ก็ทำหน้าที่ในส่วนของรายการแล้วก็ข่าวนะครับวันนี้ก็ได้รับหัวข้อที่ให้มาพูดในส่วนของการวิเคราะห์ข่าวนะครับหรือว่าการเสพข่าวอย่างไรให้ถูกวิธีถูกต้องนะครับเดี๋ยวนี้ผมบอกก่อนเลยว่าการเป็นสื่อเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนกว่าจะเข้ามาในระบบกว่าจะมาในรูปแบบการเป็นนักข่าวเป็นนักจัดรายการต่างๆเนี่ยนะครับมันยากมากนะครับมันกว่าจะสอบได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าแค่มีกล้องนะคุณท่านทุกท่านครับแค่มีกล้องยกขึ้นมาถ่ายใครก็สามารถที่จะเป็นสื่อได้นะครับแต่ว่าการเสพข่าวของพวกเราหรือว่าคนตาบอดเนี่ยนะครับมันก็มีความพิเศษมีความพิเศษตรงไหนก็คือมีความพิเศษตรงที่เราเนี่ยใช้หูในการประมวลผลแทนนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ้ยผมก็ใช้ตาได้นะเพราะว่าอาจจะมองเห็นเรือนรางอาจจะอ่านหนังสือได้ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าดูจอโทรศัพท์ได้หรืออะไรแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเราพูดตามหลักก็คือคนตาบอดอาจจะใช้หูมากนะครับมากกว่าตาหรืออาจจะตาอาจจะใช้ไม่ได้เลยเพราะเราตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องใช้ในเรื่องของโปรแกรมการอ่านหน้าจอการอ่านข้อความให้มันให้รู้นะครับว่าฟังได้ว่าสิ่งที่ได้ยินนั้นมันคืออะไรแต่ท่านรู้ไหมครับว่าสิ่งที่มันหายไปนะครับนักสิ่งที่มันหายไปนักมักจะเป็นบริบทของความที่เราจะใช้ตาในการมองนะครับมันจะหายไปเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ใช้ตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มักจะหายไปก็คือบริบทของสิ่งที่เราจะมองเห็นนั่นแหละนะครับก็อย่างเช่นสีของหัวข้อข่าวหรือจะเป็นรูปภาพประกอบที่มันน่าดูแล้วดึงดูดอาจจะเป็นภาพน่ากลัวอะไรต่างๆที่เราอาจจะไม่ได้รู้นะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านครับบางคนอาจจะเคยมองเห็นหรืออาจจะเคยเรียนด้านนี้มาอาจจะเคยได้รู้มาบ้างว่าบางทีการพาดหัวข่าวหรือว่าเป็นเนื้อหาของข่าวต่างๆเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างที่จะต่างกันในส่วนของตัวอักษรในส่วนของการใช้ฟอนต์อะไรพวกนี้นะครับมันต่างกันทำให้เรารู้ว่าอันนี้คือพาดหัวอันนี้คือเนื้อหาอันนี้ก็คือสรุปนะครับหรือว่า พวกตราสัญลักษณ์โลโก้หน่วยงานที่อาจจะเป็นของปลอมได้นะครับเดี๋ยวนี้เราดูยากหน่อยเนาะว่าไอ้ข่าวมันข่าวจริงข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่เราอาจจะเคยได้ยินกันดังนั้นเราจึงต้องสร้างตาในใจอันนี้ผมขออนุญาตใช้คำยกตัวอย่างเองนะครับว่าเราควรจะสร้างตาในใจขึ้นมาเพื่อที่จะว่าเอาไว้ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างของข้อมูลให้ได้รับข่าวสารไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่มันคือข้อมูลนะครับที่โครงสร้างเพราะฉะนั้นหากข้อมูลที่ท่านได้รับมามีลักษณะที่เป็นแบบสเปะสปะนะครับหาต้นสายปลายเหตุไม่ได้แน่นอนนะครับหรือว่าเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันบกพร่องวิตกกังวลตรงไหนผิดปกติให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยนะครับว่านั่นมันไม่ใช่ข่าวคุณภาพแต่มันเป็นขยะข้อมูลหรือว่าข่าวปลอมนะที่เราสังเกตขึ้นเพื่อที่จะจุดประสงค์นั้นนะครับอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับองค์ประกอบของข่าวแล้วก็การเขียนข่าวเรามารู้กันหน่อยองค์ประกอบของข่าวแล้วก็การเขียนข่าวเดี๋ยวนี้ทุกคนก็อย่างที่บอกครับว่าทุกคนสามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้นะครับเดี๋ยวนี้มี Facebook มีอะไรที่เป็นสื่อของเราเองเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเขียนข่าวได้ด้วยเช่นเดียวกันเวลาเราโพสต์ Facebook บางคนก็ไม่ได้โพสต์รูปเข้าไปใช่ไหมครับก็เขียนข้อความนะครับเขียนข้อความลงไปการเขียนข้อความใน Facebook มันก็ถือว่าเราก็ถือเราเป็นสื่อบุคคลเนาะสื่อส่วนตัวอาจจะใช้ตัวเนี่ย Facebook ของเราเอง user ของเราเองหรือเพจของเราเองเนี่ยเป็นการที่จะเขียนข่าวเนาะนะครับเพื่อที่จะให้เรา

ของการเขียนข่าวที่สมบูรณ์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเรียนรู้มี3ส่วนหลักๆด้วยกัน3ส่วนหลักๆที่ว่าก็คือส่วนแรกนะครับพาดหัวข่าวหรือเฮดไลน์เนาะนะครับเวลาเราอ่านข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวออนไลน์ข่าวหนังสือพิมพ์หรือข่าวอะไรก็ตามเราก็อ่านพาดหัวก่อนถ้าพาดหัวน่าสนใจเราก็ไปหาอ่านตัวเนื้อข่าวมันคือพาดหัวข่าวก็คือส่วนที่เรียกว่าโปรแกรมอ่านหน้าจอมันอ่านให้เราฟังเป็นอันดับแรกอยู่แล้วนะครับข่าวที่ดีต้องสรุปใจความสำคัญสั้นๆแล้วก็ไม่ใช้คำที่หยาบคายหรือว่าคำที่กระตุ้นอารมณ์รุนแรงเกินเหตุนะครับแต่ทุกวันนี้เราจะเห็นไหมครับว่าตัวพาดหัวข่าวมันพาดซะน่ากลัวมากหรือพาดซะจนทำให้เราอยากเข้าไปอ่านเนื้อข่าวมันเลยนะครับและนี่แหละฮะสิ่งที่เราจะโดนหลอกบางทีพาดหัวมาอยากเข้ามากเลยนะฮะแล้วมันก็จะแนบลิงก์มาด้วยแล้วเราพอเข้าไปในลิงก์ปุ๊บหาเนื้อข่าวไม่เจออยู่ไหนมีแต่โฆษณามีแต่อะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีมันก็เลยทำให้เราหลงกลพอไปเจอโฆษณาที่มันอาจจะเรารู้สึกว่าเราสนใจเราก็ไปสั่งของออนไลน์นู่นนี่กลายเป็นนั่นสารพัดแต่บางทีเขาเอาข่าวมาอ้างนะครับนอกจากพาดหัวแล้วส่วนที่สองก็คือส่วนของการนำนะครับหรือที่เรียกว่าลีดของข่าวเนี่ยนะครับลีดของข่าวก็คือมันเป็นการย่อหน้าแรกที่มันจะสามารถที่จะตอบคำถามสำคัญคือ 5W1H ใครตอบผมได้บ้างครับว่า 5W1H นี่มันคืออะไรบ้างตะโกนมาก็ได้ครับไม่ต้องเรียงก็ได้ครับ 5W1H เนี่ยมีอะไรบ้างไหนต้องตอบมาตอบให้มันช้าๆหน่อยประมาณนั้นแหละครับ 5W1H นะครับได้แก่ถ้าเราพูดภาษาไทยก็คือใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วก็อย่างไรเนี่ยนะครับก็คือwhat นะฮะแปลว่าเริ่มจากอันนี้ก่อนเริ่มจากใครก่อนใครนี่คือ who ใช่ไหมครับทำอะไร what นะครับที่ไหนก็คือ where นะครับเมื่อไรคือ when นะครับทำไมก็คือ why แล้วก็1 h ก็คือ how นะครับคืออย่างไรนะครับใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเช่นครูไก่กำลังนั่งคุยกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับนั่นก็คืออันนี้ก็คือการเอาองค์ประกอบมาเขียนลงมาในข่าวนะครับคุยเรื่องอะไรอาจจะครูไก่กำลังนินทาคนอื่นอยู่นี่คือมันก็จะเป็นตอนการตอบโจทย์ได้แล้วว่าการเขียนข่าวเนี่ยนะครับนั่งคุยอยู่ที่ไหนโซฟาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็โดยมีแก้วกาแฟอยู่ข้างหน้าอะไรก็ว่าไปอันนี้มันก็เป็นการมันเป็นองค์ประกอบในการที่จะเขียนข่าวหากว่าเราจะฟังตรงเนี้ยฟังที่ลีดไลน์มันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วเพราะว่าคนที่เขาเขียนข่าวหรือว่าคนที่เขาสรุปข่าวมาเนี่ยคือเราอ่านแค่หน้าแค่ย่อหน้านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเข้าใจแล้วนะครับแต่อาจจะมีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะเป็นข่าวโคมลอยหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับส่วนที่3ครับคือเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดนะครับก็คือบอดี้ทั้งหมดนะครับอันนี้แหละผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาสามารถที่จะเขียนข่าวแบบเว่นเว้อได้นะครับบางคนก็อาจจะว่าเอ้ยมันยาวมากยาวโคตรยาวชิบไลฟ์ไว้เนี่ยโอ้ขอโทษครับยาวมากนะครับยาวมากนะไอ้ยาวอันหลังนี่ผมขอถอนนะฮะเมื่อกี้นะครับนะฮะก็คือว่ามันเป็นส่วนขยายที่มีการอ้างอิงนะครับคำพูดหรือระบุขั้นตอนการดำเนินการว่ามันเป็นเหตุผลอะไรเช่นมี walk stop ไหมwalk stop นี่มันก็จะเป็นคำของคนข่าวเขาอะเนาะบางทีเราอาจจะไม่ต้องไปไอเรียนลึกซึ้งก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนกับว่าอ้างอิงของคำพูดอย่างเช่นนายสปินแบร์ขุนทศผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาเสียง

0: คุณสุบินเนี่ยมาแปะนิดนึงนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นการอ้างอิงในการที่จะเขียนข่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์แหล่งอ้างอิงนะครับการวิเคราะห์แหล่งอ้างอิงอันนี้เราสามารถที่จะต้องทำในฐานะผู้สื่อข่าวในฐานะคนเขียนข่าวเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีแหล่งอ้างอิงข่าวเราก็จะกลายเป็นข่าวโคมลอยทันทีไม่รู้ว่ามีข่าวมาจากไหนแหล่งข่าวอ้างว่าอะไรเงี้ยคนก็ชอบเขียนกันแบบเขียนข่าวแบบมักง่ายเนาะเวลาผมไปคุยกับเด็กเนี่ยนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้ข้าราชการที่บรรจุใหม่เขาชอบเขียนข่าวว่าแหล่งข่าวอ้างว่าจริงๆในเราจะได้ยินคำนี้ในข่าวต่างประเทศเวลาเขาแปลออกมาบางทีเขาใช้เครื่องแปลเครื่องแปลมันก็แปลว่าแหล่งข่าวอ้างว่ามันจะมีคำนึงในภาษาอังกฤษเนี่ยครับแต่ว่าเวลาเขาแปลออกมาก็จะกลายเป็นแหล่งข่าวอ้างว่าทีนี้เราก็อาจจะต้องมาใช้คำใหม่นะครับเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญที่สุดเลยนะครับในการที่จะป้องกันตนเองจากการถูกหลอกเพราะฉะนั้นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้สำหรับคนตาบอดให้สังเกตจาก3จุดหลักๆเลยครับมีอะไรบ้างแหล่งข่าวบุคคลนะฮะอันนี้เราต้องระบุชื่อแล้วก็ตำแหน่งให้ชัดเจนเลยนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมก็พูดถึงเรื่องของเอาเป็นพี่ไก่กับพี่เก่งแล้วกันเนาะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวถ้าเกิดพูดถึงบุคคลที่3ที่เขาไม่อยู่หรือกลายเป็นโดนฟ้องก็เวลาพูดชื่อนามสกุลของเขาเนี่ยเขาก็ใส่ตำแหน่งด้วยมันเป็นการอ้างอิงนะครับเรามีชื่อมีตำแหน่งให้ชัดเจนนะครับเช่นนายรู้สึกในสคริปต์ผมนี่มันยกตัวอย่างคนที่อยู่ในนี้แล้วนะคุณสุชาติอ๋อผมรู้แล้วมันน่าจะมีคนเตรียมข้อมูลให้นะครับคุณสุชาติด่านกระโทกนะฮะนายกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาไม่ใช่ระบุแค่วงในกล่าวว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐได้กล่าวว่าเจ้าที่รัฐท่านหนึ่งกล่าวว่าอะไรพวกนี้ครับไม่บางทีเราก็ต้องใส่ชื่อตำแหน่งไปเลยแล้วให้ดีเนี่ยถ้าเป็นข่าวเนี่ยเป็นข่าวออกทางสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุอะไรเงี้ยครับหรือว่าเดี๋ยวนี้สื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องเอาเสียงของคุณสุชาติอะไรเงี้ยไปใส่ด้วยก็จะได้รู้ว่ามันเป็นลายเซ็นของเขาแหละอ๋อนี่ไงเสียงเขาเสียงนิ่มๆเสียงเงี้ยอย่างเงี้ยคือเสียงคุณสุชาติแต่เดี๋ยวนี้ AI มันก็ทำได้เนาะแค่เอาเสียงสุชาติไปประมาณ3วินาทีมันก็เอาไปทำเป็นเสียง AI ได้แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับแหล่งข่าวหน่วยงานแหล่งข่าวหน่วยงานคืออะไรเราต้องตรวจสอบนะครับว่าข่าวเนี่ยมันมาจากหน่วยงานตรงหรือไม่นะครับเช่นหากที่เป็นเรื่องแบบประมาณว่าสิทธิประโยชน์ของคนพิการสมมตินะครับเราต้องอ้างอิงถึงสำนักหรือว่าหน่วยงานนั้นนะครับเช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นๆ นี่นู่นหรือว่าพมจ.มีตัวย่อข้างหลังด้วยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เราจะได้เห็นจากข่าวบ่อยนะครับก็อ้างหน่วยงานต่อไปลิงก์และก็เว็บไซต์นะครับลิงก์และเว็บไซต์อันนี้แน่นอนเวลาเราให้โปรแกรมอ่านหน้าจออ่านชื่อลิงก์หรือว่าพวกเว็บไซต์ให้เราได้ฟังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะอ่านเร็วๆถ้าใครที่อาจจะเก่งภาษาอังกฤษนะเก่งภาษาอังกฤษหน่อยก็อาจจะฟังรู้แต่ว่าถ้าใครที่โอ้ฟังแล้วไม่ค่อยถนัดก็อาจจะต้องไล่ๆนิดนึงเนาะนะครับลิงก์เนี่ยนะครับถ้าลงท้ายด้วย .go.th อันเนี้ยเป็นเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐบาลแน่นอนนะครับ .go.th ก็คือ government นะครับไทยนั่นเองนะส่วน government นะครับของรัฐบาลถ้าลงท้ายด้วย or.th นะครับอันนี้ก็คือเป็นองค์กรหรือมูลนิธินะครับอย่างของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็ ็ www.tab.or.th นะครับอย่างเจ้าเว็บไซต์ของที่ทำงานผมก็ prd.go.th นะครับ public relation นะครับ .go.th ก็เป็นหน่วยงานของรัฐบาลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อควรระวังหากเราอ่านเจอชื่อแปลกๆอันเนี้ยต้องระวังทำไมข้อควรระวังหากเราอ่านชื่อแปลกๆนะครับอย่างเช่นจะยกตัวอย่างว่าถ้าเราเจอชื่อแปลกๆอ่านไม่ออกบางทีเราต้องระมัดระวังนะครับการอ่านชื่อสมมติเราเป็นผู้สื่อข่าวเราเป็นผู้นำเสนอข่าวอ่านชื่อตำแหน่งของคนไม่ออกหรือถ้าเราอาจจะเป็นพิธีกรอย่างเงี้ยสมมติหน้าเวทีอย่างเงี้ยครับชื่อคนมันแปลกเหลือเกินอ่านยังไงก็อ่านไปเลยบางทีไม่ได้นะครับเราชื่อเนี่ยมันเป็นชื่อเฉพาะเราก็ต้องไปถามเขาว่าอยากจะให้เราอ่านอย่างไรชื่อนี้มันออกเสียงอย่างไรอะไรพวกเนี้ยครับก็ทำให้มันไม่ผิดพลาดนะครับอาจจะเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับในส่วนเสริมของการทำหน้าที่ของข่าวนะครับส่วนถ้าจะถามถ้าอยากจะให้เอกถามทุกคนนะฮะว่าอาจจะคิดในใจก็ได้ครับว่าข่าวคืออะไรนะครับเราอาจจะต้องมาเรียนรู้เรื่องของข่าวนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ใครก็สามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวได้แค่ยกกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็เอาไปเขียนแคปชั่นโพสต์ใน Facebook หรือว่าในเพจก็สามารถที่จะทำได้แล้วนะครับแต่มันจะสำคัญตรงที่เราจะสื่อสารอย่างไรให้คนเข้าใจข่าวคืออะไรนะครับข่าวก็คือสารสำหรับพวกเราทุกคนนะครับสาระต่างๆเนี่ยไม่ได้มาจากการมองเห็นก็ทำให้เป็นข่าวได้นะเป็นการมีพาดหัวตัวใหญ่ๆมันมาจากไหนนะครับก็เป็นข่าวได้แล้วนะครับอย่างที่บอกแหละข่าวคืออะไรข่าวก็คือข่าวสารนะครับสำหรับคนทุกคนที่สามารถติดต่ อสามารถติดตามได้นะครับมาจากการไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นหรือการมองไม่เห็นการฟังเสียงก็สามารถดำเนินการให้มันเป็นข่าวได้ไม่ว่าจะฟังหรือดูนะครับมาจากเสียงหรือ AI หรือเสียงคนอย่างเงี้ยนะครับข่าวที่ดีก็เหมือนกันต้องมี 5W1H อย่างที่บอกนะครับบรรยายช้าๆให้ผู้ฟังนึกภาพตามได้อย่างเงี้ยนะครับแต่บางทีอ่านข่าวเร็วจนเราไม่เข้าใจบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับตัวสคริปต์ที่เขียนมาเหมือนกันนะครับฟังข่าวมาด้วยกันนี่แหละแต่ว่าอาจจะเข้าใจไปคนละอย่างและมันอาจจะตีความไปคนละอย่างได้นะครับถ้าเราใช้ภาษาที่มันยากจนเกินไปนะครับวูคือใครอันนี้ระบุอันนี้ทบทวนนะครับใครเราต้องระบุได้ว่าใครทำนะฮะเช่นกระทรวงการคลังนะครับไม่ใช่เขาบอกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องบอกให้ชัดเจนส่วน what นะครับทำอะไรอันนี้เนื้อหาต้องชัดเจนนะครับไม่กำกวม whereที่ไหนต้องบอกสถานที่ให้ชัดนะครับว่ามันเกิดเหตุระบุได้ว่าเนี่ยที่ไหนนะครับส่วนมากก็จะบอกว่าวันนี้เวลานี้ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ when ก็เมื่อไหร่ก็บอกวันที่ให้ชัดเจนเนาะนะครับอันนี้การที่เราจะสามารถที่จะเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีได้นะครับแล้วผมอยากจะเน้นย้ำนะครับจุดนี้ว่าข่าวปลอมเนี่ยนะครับมันมักจะเกิดขึ้นได้ข่าวปลอมมันก็คือเหตุการณ์จริงในอดีตบ้างนะครับ แต่งขึ้นมา 100% บ้างมีส่วนจริงอยู่นิดหน่อยบ้างนะครับแต่ว่ามันถูกขุดขึ้นมาเล่าใหม่เพื่อที่จะให้คนตกใจอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นชัดเจนนะครับลองสังเกตนะเวลาใกล้จะปีใหม่ผมเจอมาหลายปีละแล้วคนตาบอดเราก็แชร์กันอยู่นั่นแหละซึ่งผมว่าน่าจะรู้แล้วนะว่าข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมแต่ก็เห็นแชร์กันอยู่นั่นแหละแม้แต่คนตาดีก็แชร์ครับข่าวนี้นะที่บอกว่ารัฐบาลสั่งหยุดจัดงานเทศกาลปีใหม่เนื่องจากโควิดสายพันธุ์นี้ระบาดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันเป็นข่าวมาหลายปีมากเลยแต่เห็นก็แชร์กันทุกปีผมก็พยายามบอกเล่าแล้วนะในสื่อที่ผมทำงานอยู่เนี่ยว่าอันเนี้ยมันเป็นข่าวปลอมไม่ได้จริงแล้วตอนนี้โควิดก็ไม่ได้รุนแรงแล้วแต่ก็ยังแชร์อยู่อันนี้อาจจะหมายถึงว่าบางทีเราอ่านแล้วเราอาจจะตกใจแล้วเราก็แชร์ไปเลยเรากลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวโควิดมาเนาะแชร์ไปก่อนให้เพื่อนๆรู้ก่อนหรือ2อาจจะไม่รู้อะยังไม่ได้อ่านเลยอ่านแต่หัวข้อมันอย่างเดียวก็กดแชร์ไปเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะบอกว่ามันมีพรบตัวคอมพิวเตอร์ด้วยมีอะไรด้วยบางข่าวถ้าเป็นข่าวปลอม 100% หรือว่าอาจจะสร้างความตื่นตระหนกให้กับคนอื่นสร้างความเสียหายให้กับคนอื่นได้เวลาเราไปกดแชร์เวลาเขามาทำเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็ทำให้เราเดือดร้อนได้ด้วยเขาอาจจะมาหาต้นตอว่าใครเป็นคนแชร์คนแรกใครเป็นคนปล่อยข่าวคนแรกนะครับมาดูอีกสักหัวข้อหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปเบรกนะครับตอนนี้10:10 นผมก็ดูเวลาอยู่เนาะแต่ว่าจริงๆวันนี้ได้ขึ้นหลังแต่ผมไม่เลือกก่อนนะผมไม่เลือกหลังนะผมเป็นคนที่ไม่เลือกหลังอยู่ละนะครับนะเลือกหน้าหรือใครเนี่ยเดี๋ยวให้พูดให้เล่าให้เขียนข่าวไหมก่อนเหรออ๋อโรเบิร์ตใช่ไหมเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการเขียนข่าวเบื้องต้นเนี่ยแหละครับการเขียนข่าวอันนี้เหมือนกับเรามาเรียนนิเทศเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้ได้กับการทำคอนเทนต์เราในการจูงใจหรือว่าทำให้คนเชื่อในสิ่งที่คนอ่านข่าวหรือว่าอ่านคอนเทนต์ของเราที่เราเขียนเนี่ยนะครับการเขียนข่าวเบื้องต้นที่มันสามารถที่จะทำให้เราได้เขียนส่วนมากที่ข่าวที่เราอ่านอยู่ในตอนเนี้ยเขาจะใช้แบบไหนแบบทรงอะไรทรงมันจะมีพีระมิดหัวกลับกับหัวตั้งนะครับแต่ที่เขาใช้อยู่เนี่ยก็คือทรงพีระมิดหัวกลับตอนนี้นะที่เขานิยมใช้กันอยู่จริงๆแล้วนี่มันสามารถเอาอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมอย่างไรอะไรเนี่ยแต่เราสามารถจะเอา how ขึ้นมาก่อนก็ได้หรือเอา when ขึ้นมาก่อนก็ได้เอา where ขึ้นมาก่อนก็ได้ได้หมดเลยนะครับทำไมเราต้องรู้นะครับก็เพราะว่าข่าวจริงเขาจะเอาเนื้อหาที่สำคัญที่สุดไว้ในประโยคแรกหากเราฟังประโยคแรกแล้วเรารู้สึกว่าเรามันมีแต่คำด่าทอหรือพวกคำโฆษณาชวนเชื่ออะไรพวกนี้ครับให้เราสงสัยได้เลยว่าเราน่าจะมันคือที่เราอ่านเนี่ยมันน่าจะเป็นข่าวปลอมหรืออาจจะเป็นข่าวที่ไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยมีแล้วเอามาเขียนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเรามาเจาะลึกข่าวปลอมหรือว่าพวกเฟกนิวกันแล้วก็อันตรายที่เรามองไม่เห็นนะครับเราใช้ตัวอย่างที่อาจจะใกล้ตัวคนตาบอดที่คนตาบอดมักจะเจอมากที่สุดเนี่ยอย่างประเภทของข่าวปลอมเนาะที่ วกเรามักจะเจอกันแล้วผมก็มีตัวอย่างที่จะมายกให้ทุกท่านได้ฟังกันในที่นี้นะครับก็คือข่าวหลอกลวงเรื่องของสิทธิประโยชน์ของคนพิการก่อนหน้านั้นเราก็เจอกันอยู่นะครับตอนช่วงโควิดก็มีข่าวปลอมเยอะแล้วก็มีลิงก์มีอะไรมาให้คนพิการกดลงไปในลิงก์อย่างเงี้ยนะครับเช่นลิงก์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่มีหรอกครับเราก็ได้800อยู่ตลอดนั่นแหละนะครับพอจะเพิ่มซะหน่อยเอาเปลี่ยนรัฐบาลอีกแล้วนะครับแล้วนี่ก็ไม่รู้จะเพิ่มอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะก็เห็นทำจะเสร็จแล้วนี่ทำจะเสร็จบอกพอถามทีไรก็กำลังเข้าครม.กำลังอยู่ในช่วงของการตีความนู่นนี่นั่นอ้างไปเรื่อยนะว่าไปเรื่อยตีความอะไรก็ไม่รู้นะครับขึ้นไม่ขึ้นก็บอกแต่แรกก็ได้เอ้ยไม่ใช่ นะครับไม่เขาทำอยู่นะครับเขาทำอยู่แต่ว่าพอดีว่ามันเป็นระบบเนาะมันเป็นระบบก็คือว่าถ้าเปลี่ยนก็บางทีอาจจะเริ่มใหม่หรือว่าอาจจะชะลออยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวพอรัฐบาลชุดใหม่มาก็จะมีการสานต่อนะครับก็อย่างผมยกตัวอย่างก็คือให้ลงชื่อรับเบี้ยความพิการเพิ่มแล้วก็อย่างเช่นพวกให้กดลิงก์อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยขอให้คุณอนุมานไว้เลยหรืออาจจะแน่ใจเลยว่ามันเป็นข่าวปลอมแน่ๆนะครับหรืออาจจะเป็นข่าวปลอมด้านสุขภาพข่าวปลอมด้านสุขภาพที่เราเจอกันบ่อยๆก็อย่างเช่นพวกสูตรสมุนไพรรักษาตาจากตาบอดให้หายเป็นตาดีอย่างเงี้ยมันก็โม้อยู่เนาะนะครับหรือใครกล้าใช้สมุนไพรอะไรพวกนี้เอามาลองกินดูหรืออะไรเงี้ยครับก็ลองดูนะครับมันชอบมีอยู่แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าถ้าไปเจอต้นตอแล้วเอามาแชร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับก็มันรักษาได้จริงเหรอก็อาจจะกินเข้าไปแล้วอาจจะต้องกลับมามองเห็นได้หรืออะไรเงี้ยบางทีพวกข้อความเนี้ยมันก็สามารถที่จะเขียนจูงใจได้นะครับหรืออาจจะกินแล้วหายจากโรคต่างๆนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นโฆษณาตามทีวีอะไรต่างๆอยู่เนี่ยนะครับก็มันก็อาจจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อที่เรามักจะหลงแล้วก็มักจะซื้อมันมันจะดีหรือเปล่าหรือไม่หรืออาจจะต้องกินต่อเนื่องหรือเปล่าหรือไม่นะครับแต่เราเจอจริงๆนะครับว่าซื้อ1แถม5ซื้อ2แถม3นะราคาเต็ม 5,700 ลดเหลือ999แล้วในความเป็นจริงมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับพี่หมูลดค่าพี่หมูขายออนไลน์เหรอสมุนไพรที่กินแล้วทำให้อะไรฮะเพราะฉะนั้นเราขายออนไลน์น่ะเราขายได้เพราะว่าถ้าเราขายผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆของเราแล้วเราต้องมั่นใจว่าสินค้าเราเนี่ยมันโอเคมันดีนะครับทีนี้เราจะทำโฆษณาอย่างไรเพื่อที่จะให้คนได้เชื่อนะครับว่าข่าวที่เราโฆษณาไปเป็นข่าวปลอมแต่ผมเห็นข่าวในทีวีในโฆษณาในทีวีแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ยอมมาดูไม่ยอมมาตรวจหรือเปล่าก็เวลาเราเปิดแล้วเรารู้สึกขัดหูมากเลยนะครับซื้อ2แถม5อะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าราคาเต็ม 9,900 ลดเหลือ 5,400 อย่างเงี้ยมันลดเยอะมากเลยนะครับลองมาดูทีวีดาวเทียมตอนนี้สิครับเวลาผมไปคุยหรือเวลาไปฟังทางกสทช.เขานัดระหว่างผู้บริโภคกับกลุ่มผู้ให้บริการหรือกลุ่มที่เขาได้รับใบอนุญาตที่จะออกอากาศทีวีช่องต่างๆเนี่ยครับเขาก็บอกว่าบางครั้งก็ต้องยอมเพราะอะไรคือไม่งั้นมันจะไม่มีโฆษณาเข้าคือตอนนี้นะครับเรื่องช่องเนี่ยช่องดิจิทัลเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ยล้มหายตายจากกันไปเยอะ จากเดิมเนี่ยมันมี25ช่องจริงๆครับแต่คืนใบอนุญาตกันไปเรื่อยๆจนตอนนี้ลองนับดูนะครับว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยมันเหลือกี่ช่องแล้วแล้วไอช่องที่อยู่เนี่ยมันขาดทุนหรือเปล่าหรือเขาอยู่ได้กันอย่างไรนะครับยกเว้นที่อยู่ได้ก็มีอยู่แค่อันนี้ช่อง3ช่อง7เนี่ยเขาอยู่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าเขามีสัญญามาตั้ง99ปีเขาก็คงจะต้องทำให้อยู่ได้นะครับแต่อย่างช่องพวกช่อง5NVT ไทย PBS รัฐสภาเขาอยู่ได้อยู่แล้วเพราะเขาเป็นช่องของรัฐบาลยังไงก็ต้องมีเงินอุดหนุนมาแต่ช่องอื่นๆอย่างพวกเนชั่นอย่างอะไรพวกนี้เขาก็ต้องอยู่เขาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีพวกโฆษณาอะไรเหล่านี้เข้ามานะครับบางทีก็มีอยู่วันหนึ่งไปทำโฟกัสกรุ๊ปก็มีคนแบบกสทช.ตาบอดได้ไงหรือว่าหูบอดไปด้วยเพราะว่าคุณไม่เคยฟังบ้างเรื่องไงการโฆษณาแบบนี้นะครับมันทำให้ทีวีแต่ละช่องนี้ก็เดือดร้อนกันก็มีเหตุผลมาอ้างมาบอกว่าบางครั้งก็อาจจะต้องแบบว่าเป็นการหลับหูหลับตาบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้พวกเขาได้อยู่ได้นะครับอย่างสุดท้ายข่าวสร้างความตื่นตระหนกนะครับข่าวพวกเตือนภัยพายุเข้าแรงที่สุดในรอบ50ปีอะไรพวกนี้นะครับบางทีก็มีจริงหรือบางทีก็ไม่มีจริงอย่างตอนน้ำท่วมหาดใหญ่อ่ะอันนั้นอ่ะฝนมันเยอะจริงๆในรอบร้อยกว่าปีอะไรที่ว่าไปอ่ะนะครับซึ่งมันก็เป็นการอ้างอิงได้จากวิทยาศาสตร์หรือว่าจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าบางทีข่าวที่มันเขียนข่าวแบบเยอะๆเงี้ยมันเขียนข่าวแบบเร็วๆก็ไม่ได้อ้างอิงแหล่งแล้วทำให้คนก็ตกใจนะครับทั้งที่จริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะมีเหตุผลอะไรต่างๆเนี่ยตอบกันได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราเองจะต้องรู้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวค่อยมายกตัวอย่างนะครับใกล้ตัวเราที่เราเห็นได้ชัดว่าข่าวปลอมอย่างเช่นพวกที่ขึ้นว่าด่วนนะอย่างเงี้ยเราเจอบ่อยนะครับด่วนทีนี้บางทีมันก็เป็นจริงนะแต่เดี๋ยวนี้ก็พลาดหัวกันน่ากลัวมากเลยบางทีทฤษฎีกับปฏิบัติมันอยู่ไหนก็ไม่รู้บางทีทำให้เราซึ่งเป็นผู้บริโภคหรือเป็นประชาชนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสับสนไม่รู้มันจริงหรือปลอมกันแน่เพราะฉะนั้นอยากจะทิ้งท้ายตรงนี้ว่าก่อนแชร์หรือว่าก่อนจะใช้โซเชียลมีเดียออนไลน์ของเราเนี่ยส่งไปหาคนอื่นเนี่ยเราอาจจะต้องดูนิดนึงว่ามันจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ใครที่ขายออนไลน์อยู่ก็ไปคิดข้อความดีๆนะให้มันให้คนเชื่อสนิทใจแล้วค่อยไปหลอกทีหลังอ่ะเอ้ยไม่ใช่นะพูดเล่นนะครับอันนี้พูดเล่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ทุกท่านได้พักเนาะนะครับตามเวลาแหละนะครับพิธีกรเนาะเมื่อกี้บอกผมว่าอยากจะไปพักถามว่าให้กินไปเลยมั้ยแล้วพูดไปด้วยมั้ยผมว่าไม่ดีนะฮะเดี๋ยวให้ทุกท่านได้พักกันก่อนสัก10ถึง15นาทีแล้วเราค่อยมาเจอกันในช่วงหลังจากเบรกนะครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรนะครับในช่วงนี้ครับท่านผู้ชมในช่วงนี้ครับ
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: สารคดีเพื่อผู้พิการและกลุ่มเปราะบางในสังคมโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz โดยนางสาวมุตตาพรจะล่องคำนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อประสบกับเหตุการณ์ตั้งครรภ์ไม่พร้อมผู้หญิงมักจะตกเป็นจำเลยทางสังคมในอดีตผู้หญิงจะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาและต้องแบกรับทั้งแรงกดดันและบางรายอาจต้องรับภาระเลี้ยงดูบุตรตามลำพังบางรายอาจเสียชีวิตด้วยการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยแต่ปัจจุบันได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือผู้หญิงที่ต้องเผชิญกับปัญหาการท้องไม่พร้อมมากขึ้นในกรณีที่เลือกตั้งครรภ์ต่อมาดูกันค่ะว่าคุณแม่จะได้รับการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559เป็นกฎหมายที่เข้ามาดูแลแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นอย่างครบวงจรโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง5กระทรวงประกอบด้วยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานเข้ามาดูแลรับผิดชอบการจัดสวัสดิการสังคมให้แม่วัยรุ่นนั้นโดยหลักๆประกอบด้วยการให้บริการคำปรึกษาผ่านสายด่วนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะและการหาที่พักที่ปลอดภัยแก่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์และคู่พอบางคนเมื่อตั้งครรภ์ไม่พร้อมครอบครัวไม่สามารถยอมรับจะไม่สามารถกลับบ้านได้ก็จะมีการจัดบริการหาที่พักให้ซึ่งจะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวกระจายอยู่จังหวัดละ1แห่งซึ่งจะมีการตั้งเป็นศูนย์รักเด็กเพื่อดูแลแม่วัยรุ่นให้มีที่พักที่ปลอดภัยโดยสามารถอยู่พักได้ประมาณ3เดือนแต่สำหรับบางรายที่มีความจำเป็นก็อาจจะให้อยู่จนคลอดเป็นรายกรณีนอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงสิทธิต่างๆของแม่วัยรุ่นเช่นบริการด้านการแพทย์ทั้งการฝากครรภ์การดูแลครรภ์และการคลอดการศึกษาการประสานให้ได้รับการเรียนต่อการฝึกอาชีพเพื่อช่วยให้พ่อแม่วัยรุ่นมีงานทำและมีรายได้รวมถึงการพิจารณาการให้เงินอุดหนุนเด็กแรกคลอดเดือนละ600บาทเป็นระยะเวลา3ปีก่อนเด็กจะเข้าสู่ระบบดูแลของศูนย์เด็กเล็กและหากประเมินแล้วว่าแม่วัยรุ่นรายดังกล่าวไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยตนเองได้ก็อาจมีการส่งสถานสงเคราะห์ในการช่วยเลี้ยงดูเด็กอ่อนหรือหาครอบครัวทดแทนเพื่อช่วยเลี้ยงดูเด็กชั่วคราวโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะให้เงินสนับสนุนในการเลี้ยงดูเดือนละ 2-3,000 บาทจนเมื่อแม่วัยรุ่นมีความพร้อมก็จะสามารถมารับตัวบุตรกลับไปเลี้ยงดูด้วยตัวเองได้กระทรวงสาธารณสุขจัดบริการปรึกษาในศูนย์พึ่งได้และบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นกระจายอยู่ในโรงพยาบาลทุกระดับจังหวัดอำเภอและตำบลกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นและครอบครัวโดยออกแบบการจัดสวัสดิการแม่วัยรุ่นใน4มิติได้แก่มิติด้านสุขภาพกายและจิตมิติทางสังคมมิติด้านเศรษฐกิจและมิติด้านการศึกษาโดยมุ่งหวังให้แม่วัยรุ่นอยู่ในครอบครัวที่มั่นคงสามารถดูแลเด็กได้อย่างมีคุณภาพดำเนินการโดยมีศูนย์รักเด็กบ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบูรณาการประสานงานสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานระดับตำบลผ่านกลไกศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กเพื่อจัดสวัสดิการสังคมสำหรับแม่วัยรุ่นอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการจัดทำทะเบียนประวัติและแผนพัฒนารายบุคคลและกระบวนการเพื่อการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนแม่วัยรุ่นเพื่อการเข้าถึงบริการและสวัสดิการสังคมอีกทั้งสสส.ยังพร้อมช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมทุกคนให้เข้าถึงบริการที่เป็นมิตรนิรนามจากคนทำงานที่เข้าใจบริบทของคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงผู้ที่ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมสามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยในสถานบริการเครือข่ายอาสา RSA โดยผ่านช่องทางสายปรึกษาท้องไม่พร้อม1663เพื่อขอรับคำปรึกษาได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 21:00 น.ห้องแชทของเว็บไซต์ Love Care Station ทุกวันตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 00:00 น. หรือติดต่อผ่าน Facebook 1663สายด่วนปรึกษาเอดและท้องไม่พร้อมและ Love Care Station ได้ตลอด24ชั่วโมงทุกช่วงขณะตลอดระยะเวลา7ไปจนถึง9เดือนนั้นเป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งพอคุณแม่จะต้องดูแลชีวิตเด็กที่อยู่ในท้องสภาพจิตใจของคุณแม่ย่อมส่งผลต่อเด็กในท้องโดยตรงไม่ว่าผู้หญิงจะเกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมด้วยเหตุผลประการใดสังคมก็ไม่ควรโทษฝ่ายหญิงเพียงฝ่ายเดียวการที่จะต้องดูแลเด็กคนหนึ่งให้มีชีวิตรอดเกิดมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆการให้ความช่วยเหลือและกำลังใจจากคนรอบข้างคือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ rsathai.org เว็บไซต์ thaihealth.or.th และ mgronline.com
4: มูลนิธิคนตาบอดไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดพระป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้มีการศึกษาและมีงานทำเปลี่ยนภาระพึ่งพิงของสังคมให้เป็นพลังพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจำนวน 100,000 กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธา ิธีทอดพระป่าจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:59 นณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครในงานนี้ได้รับเกียรติจากพระพรหมวชิระรังสีเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์และนายขันประจวบเหมาะเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ทันทีผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาถนนดินแดงชื่อบัญชีมูลนิธิคนตาบอดไทยหมายเลขบัญชี12808544850สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิคนตาบอดไทยโทร022480555พัฒนาคนเริ่มต้นที่การศึกษาร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยน้ำใจของทุกคน

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ผู้พิการเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าสามารถพัฒนาและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเหมาะสมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชปณิธานในการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรโดยเฉพาะผู้พิการและผู้ได้โอกาสให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระราชกรณียกิจด้านการสงเคราะห์ผู้พิการมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทั้งด้านการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือการสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาการฟื้นฟูสมรรถภาพและการฝึกทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคลแนวพระราชดำริดังกล่าวเป็นรากฐานสำคัญในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายให้ร่วมกันพัฒนาระบบการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมการส่งเสริมผู้พิการให้พึ่งพาตนเองมิใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือแต่เป็นการสร้างความเข้มแข็งและเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถดำรงชีวิตและมีบทบาทในสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยพระเมตตาและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระองค์การสร้างโอกาสเพื่อผู้พิการจึงเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้มีความเท่าเทียมและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและกองร้อยป้องกันชายแดนติดตามการดำเนินงานพร้อมรุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองร้อยป้องกันชายแดนและหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความสันติสุขในพื้นที่โดยในเวลา 10:30 นแม่ทัพภาคที่4และคณะตรวจเยี่ยมกองร้อยป้องกันชายแดนที่5ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังค่ายกาลยานิวัฒนาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดณโรงประกอบเลี้ยงกองพันทหารราบที่2กรมฐานราบที่151เพื่อสอบถามความเป็นอยู่สภาพจิตใจพร้อมเน้นย้ำเรื่องสวัสดิการควบคู่ไปกับการฝึกตามมาตรฐานที่เป็นระบบและปลอดภัยในช่วงบ่ายแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จสุริโยไทยก่อนจะเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
4: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน พื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแกงบวชบวชชี
9: กำลังทำอะไรอยู่ครับพี่พศ
8: อ้าวดีใจใจดีพี่กำลังทำแกงบวชอยู่จ้ะใกล้จะทานได้แล้วนะ
9: แกงบวชแกงอะไรหรือครับ
8: แกงบวชไม่ใช่แกงจ้ะแต่เป็นชื่อของหวาน
10: ราคะแล้วเหมือนกล้วยบวชชีหรือเปล่าคะพี่พศ
8: ไม่เหมือนกันจ้ะคำว่าแกงบวชสะกดด้วยดอเด็กเป็นของหวานที่ใช้เผือกมันหรือฟักทองต้มกับน้ำตาลและกะทิส่วนบวชชีสะกดด้วยชอช้างหมายถึงชื่อของหวานทำจากกล้วยต้มกับกะทิจ้ะ
10: แตกต่างกันแบบนี้นี่เอง
8: จำง่ายๆว่าแกงบวชสะกดด้วยดอเด็กทำจากฟักทองเผือกมันส่วนกล้วยบวชชีนั้นสะกดด้วยชอช้างทำจากกล้วยจ้ะ
9: หอมน่าดูเลยดีใจชักจะหิวแล้วสิครับ
8: หิวแล้วก็ไปล้างมือเตรียมตัวทานแกงบวชได้แล้วจ้ะ
9: ได้เลยค่ะ
11: เราคนไทย

ังงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัด

งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้ง

0: นสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนวางแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนพร้อมกำหนดแผนการส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี2569ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำนายอัธยาอนพเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งัดสมบูรณ์ชนเปิดเผยว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบูรณ์ชนได้จัดประชุมวางแผนการจัดสรรน้ำสำหรับการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนปี2569ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัจจุบันเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ168ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ63ของความจุปกติซึ่งจะมีช่องว่างในการรับน้ำได้อีก97ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนจะส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกของโครงการและพื้นที่ของฝ่ายแม่แฝกรวมทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในปริมาณ56ล้านลูกบาศก์เมตรขณะเดียวกันเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนจะทำหน้าที่เป็นพื้นที่กักเก็บและเป็นตัวหน่วงน้ำซึ่งปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมอาจมีสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนก็จะทำหน้าที่ส่งน้ำเข้าไปในระบบเพื่อสนับสนุนทั้งการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝกแม่งะสมบูรณ์ชนจะเริ่มส่งน้ำให้คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายวันที่11มิถุนายน2569และส่งน้ำให้คลองส่งน้ำฝั่งขวาวันที่18มิถุนายน2569โดยจะส่งน้ำตามแผนการส่งน้ำซึ่งจะสิ้นสุดวันที่17พฤศจิกายน2569กลุ่มผู้ใช้น้ำต้องทำการบำรุงรักษาคลองส่งน้ำทั้งสองสายให้แล้วเสร็จก่อนวันส่งน้ำวันแรกของแต่ละคลองหากไม่แล้วเสร็จจะไม่มีการส่งน้ำให้ตามที่กำหนดไว้สำหรับการใช้น้ำเพื่อการเกษตรจะใช้น้ำฝนเป็นหลักน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนจะช่วยเสริมหากฝนในพื้นที่มีมากจะมีการปรับแผนการส่งน้ำตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนปล่อยสารเคมีลงน้ำ
13: น้ำในคลองเนี่ยดำปี๋เลยแถมเหม็นซะด้วยสิอุ้ยไม่ไหวเนี่ย
14: ใช่พ่อมันออกมาจากโรงงานย้อมผ้าพ่อเวลาฝนตกทีไรนาทีทองของโรงงานนี้ทุกทีปล่อยน้ำเสียที่มีแต่สารเคมีลงคลองประจำเลย
13: ทำอย่างนี้น้ำก็เสียปลาก็ตายชาวบ้านก็เอาน้ำไปทำนาไปรดพืชผักก็ไม่ได้อีกโ
14: ธ่อย่างนี้มันน่าจะผิดกฎหมายนะพ่อ
15: แบบนี้ผิดกฎหมายแน่นอนค่ะการเทโยนหรือทิ้งลงน้ำพวกน้ำมันและเคมีพันเช่นยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างๆหรือสิ่งใดๆลงในแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำแล้วทำให้น้ำเสียเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับและต้องชดใช้เงินค่าเสียหายด้วยนะคะถ้าชาวบ้านเจอเหตุการณ์อย่างนี้สามารถแจ้งอบต.หรือเทศบาลหรืออุตสาหกรรมจังหวัดได้เลยค่ะ
14: พ่อครับงั้นเดี๋ยวเราไปแจ้งอบต.ก่อนดีกว่าไม่งั้นชาวบ้านเดือดร้อนกันแน
11: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศกาลฮารีรายอนี้สวนสัตว์สงขลาจัดเต็มนักท่องเที่ยวรับส่วนลดค่าเข้าชม 20%สวนสัตว์สงขลาจัดกิจกรรมเทศกาลฮารีรายออีดิลอัฎฮาครั้งที่2ประจำปี2569ระหว่างวันที่28ถึง31พฤษภาคม2569เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและต้อนรับชาวมุสลิมโดยจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงภายในสวนสัตว์มีกิจกรรมมากมายอาทิซุ้มถ่ายภาพสวยงามกิจกรรมซูสเปเชียลวีคลี่การป้อนอาหารสัตว์กิจกรรมตอบคำถามชิงของรางวัลการแสดงมาสคอตแดนสร้างความสนุกสนานและกิจกรรมไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้บริเวณส่วนจัดแสดงลิงแชมเปญซีโลกของจอนที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ผสมผสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดสงขลาเข้ากับสัตว์ดาวเด่นของสวนสัตว์สงขลาอย่างเจ้าจอนลิงแชมเปญซีขวัญใจนักท่องเที่ยวที่มีความฉลาดขี้เล่นและมีพฤติกรรมทะเลนเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นที่รักของเด็กและผู้ใหญ่โดยแนวคิดของกิจกรรมได้นำไข่ครอบอาหารพื้นถิ่นชื่อดังของจังหวัดสงขลาที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI มาเชื่อมโยงกับคาแรคเตอร์ของเจ้าจ้อนเพื่อประชาสัมพันธ์ทั้งการท่องเที่ยวสัตว์ดาวเด่นและของดีท้องถิ่นไปพร้อมกันและที่พลาดไม่ได้คือการมอบส่วนลดค่าเข้าชมสวนสัตว์ 20% สำหรับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขในช่วงเทศกาลฮารีรายอพร้อมเปิดโอกาสให้เด็กๆที่แต่งกายด้วยชุดมุสลิมเข้าร่วมงานรับของที่ระลึกฟรีจากสวนสัตว์สงขลาอีกด้วยสำหรับสวนสัตว์สงขลาเปิดให้เข้าชมสวนสัตว์นานาชนิดเป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นและสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆของสวนสัตว์สงขลาผ่านช่องทาง Facebook สวนสัตว์สงขลาสงขลาซูหรือโทรติดต่อสอบถามได้ที่086-498-1447
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: ัจจุบันนี้แม้ว่าการสื่อสารภาษาอื่นจะเป็นข้อได้เปรียบแต่สำหรับภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาประจำชาติของเราเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ควรใช้ให้ถูกต้องนะคะดูตัวอย่างค่ะน้องพลอยศรนรินทร์เธอเป็นเยาวชนที่พูดจาฉะฉานชัดเจนและเป็นธรรมชาติอยากรู้จังค่ะว่าคนสื่อที่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างน้องพลอยมีเทคนิคมีมุมมองในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องอย่างไร
1: น้องพลอยศรนรินทร์คนสื่อของเราวันนี้เธอเป็นนักแสดงเด็กฝีมือดีที่มีผลงานมากมายทั้งละครโทรทัศน์ภาพยนตร์และงานร้องเพลงบทบาทล่าสุดที่ทำให้ใครต่อใครจดจำเธอได้เป็นอย่างดีคือบทบาทเด็กหญิงพนีสิริเวชพันธ์สาวน้อยผู้กล้าหาญผู้ทำหน้าที่ช่วยพ่อส่งของให้กับเฉลยพันธมิตรในละครเรื่องบุญผ่อง
2: น้องพลอยเริ่มเล่นละครมาตั้งแต่อายุ6ขวบค่ะก็จะถูกปลูกฝังมาตลอดค่ะว่าการสื่อสารโดยการใช้คำพูดก็จะช่วยสื่อสารอารมณ์ค่ะของตัวแสดงได้ดีค่ะการพูดที่ถูกเนี่ยก็ต้องพูดให้ชัดเจนค่ะเล่นละครเล่นหนังมาหลายแบบค่ะก็การพูดก็จะแตกต่างกันออกไปค่ะเวลาพูดก็จะแตกต่างกันก็ต้องออกเสียงให้ชัดเจนทั้งรอเรือรอลิงการแบ่งวรรคตอนภาษาไทยในยุคก่อนก็สละสลวยดีค่ะชอบแต่ก็ต้องพูดย่ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นภาษาที่ปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วค่ะพอเองก็มีใช้ภาษาแสลงบ้างเหมือนกันค่ะอย่างเวลาคุยกับเพื่อนค่ะหรือว่าคุยไลน์แชทกับเพื่อนใน Facebook แต่เวลาเล่นละครหรือว่าคุยกับผู้ใหญ่พลอยก็ใช้ภาษาที่ถูกต้องค่ะก็ที่พิมพ์ให้มันสั้นลงก็เพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะตอบเพื่อนช้าเกินไปค่ะก็แบบก็เป็นเพื่อนกันก็ไม่ได้อะไรมามีวิธีการฝึกออกเสียงทุกวันค่ะให้เข้าปากคำไหนที่ไม่เข้าใจก็จะถามคุณพ่อคุณแม่ค่ะหรือว่าเป็นคุณครูค่ะ
3: ช่วยยังไงบ้างก็ช่วยสอนน้องๆนะคะในแผนกที่เราทำงานด้วยกันในบริษัทเดียวกันแล้วก็ลูกๆหลานๆนะคะถ้าเขาใช้คำที่ไม่ถูกต้องก็จะแก้ไขให้เขาคือจะช่วยเขาว่าอันไหนที่ถูกต้อง
0: ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นภาษาแรกที่เด็กๆได้เรียนรู้ค่ะถ้าผู้ใหญ่อย่างเราช่วยกันวางพื้นฐานที่ดีให้กับพวกเขาด้วยการหัดให้พูดออกเสียงอย่างถูกต้องชัดเจนตั้งแต่วัยเด็กเมื่อโตขึ้นเขาย่อมมีทักษะในการออกเสียงที่ดีค่ะรวมทั้งรู้รักภาษาไทยอย่างแน่นอนอ่านเขียนถูกพูดชัดคือวิธีการอนุรักษ์ภาษาไทยอย่างง่ายๆค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หารือร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต้นยางนาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางนายสมคิดปัญญาดีผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามกฎกระทรวงในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตำบลวัดเกตตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่ตำบลหนองพึ่งตำบลยางเนิ้งตำบลสารพีอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชุมหารือร่วมกันถึงการแก้ไขปัญหาต้นยางนาตลอดแนวทางหลวงหมายเลข106เชียงใหม่ลำพูนหรือเส้นต้นยางนาเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนงานและการจัดสรรงบประมาณในการฟื้นฟูและบำรุงรักษาต้นยางนาที่มีอายุกว่า100ปีให้สามารถอยู่เป็นเอกลักษณ์คู่กับชุมชนอย่างปลอดภัยป้องกันไม่ให้ต้นยางนาถูกทำลายหรือปล่อยให้อยู่ในสภาพเสื่อมโทรมลงซึ่งคณะอนุกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพของต้นยางนาในพื้นที่ตำบลหนองพึ่งพบว่าบางจุดถูกปูนซีเมนต์และยางมาตอยพื้นถนนปิดทับระบบรากรอบลำต้นน้ำจึงไม่สามารถซึมผ่านหล่อเลี้ยงลำต้นได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ให้คำแนะนำเปลี่ยนเป็นการใส่ซีเมนต์บล็อกตัวหนอนแทนเพื่อให้น้ำระบายลงสู่พื้นดินได้ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตัดแต่งกิ่งต้นยางนาเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดอันตรายจากกิ่งต้นไม้ตกใส่ประชาชนโดยจะตัดแต่งกิ่งและลำต้นจากความสูง 50-60 เมตรให้เหลือความสูง 25-30 เมตรซึ่งจะสามารถดำเนินการได้ประมาณ200ต้นต่อปีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาบนถนนสายเชียงใหม่ลำพูนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 02-248-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชาเพื่อเกษตรกรไทยมีความสมบูรณ์เกิดความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ได้ให้การช่วยเหลือเกษตรกรไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า46ปีโดยวิสัยทัศน์องค์กรที่เป็นศูนย์รวมและช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีความโดดเด่นน่าเชื่อถือด้านคุณภาพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยมีภารกิจในการสร้างและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรในระบบออนไลน์ออฟไลน์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเพื่อเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรรวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้รับความเชื่อถือด้านคุณภาพพร้อมสร้างมาตรฐานแบรนด์อตก.และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรโดยใช้การตลาดนำการผลิตองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรมีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมทั้งจัดหาและจำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพราคาเป็นธรรมและตรงตามเวลาที่ต้องการให้แก่เกษตรกรรวมไปถึงการช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการเจรจาการจำหน่ายการตลาดและการเก็บรักษาซึ่งผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสนับสนุนโดยองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ขอก่อนด้วยแม่อย่างนี้ก็ตับแตกตายแล้ว

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ต้านข่าวปลอมสร้างความมั่นคงชายแดนใต้กอรมน.บูรณาการรับข้อมูลเท็จออนไลน์มุ่งสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนในพื้นที่พลตรีสัมพันธ์อิสริยะเดชะรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบิดเบือนข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าโดยมีการหารือติดตามผลการดำเนินงานและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องประชาชนและลดผลกระทบจากข้อมูลเท็จที่อาจส่งผลต่อสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าเข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีในที่ประชุมหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขสำนักสารสนเทศและศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้บรรยายสรุปการดำเนินงานด้านการสื่อสารทั้งการประเมินการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การจัดทำโซเชียลลิสเทนนิ่งการต่อต้านการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพลตรีสัมพันธ์อิสริยะเดชะกล่าวว่าประเด็นที่ทุกหน่วยได้ร่วมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศการประสานงานการระดมความคิดเห็นและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่พี่น้องประชาชนผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อยากให้เพิ่มมิติการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนถือเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดกรอบและทิศทางการสื่อสารของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่โดยต้องดำเนินงานควบคู่ทั้งมิติด้านความมั่นคงและการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การสร้างสันติสุขที่มั่นคงและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากล ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักตอนใจ
8: เด็กๆทำกันบ้านกันอยู่หรือจ๊ะ
9: ใจดีสงสัยว่าตกลงเราเรียกสระไอไม้มาลายหรือสระไอไม้มาลายกันคะ
8: เรียกว่าสระไอไม้มาลายจ้ะ
9: แล้วคำว่าใจสะกดยังไงคะใช้สระไอไม้ม้วนหรือสระไอไม้มาลาย
8: สะกดได้ทั้งสองอย่างเลยจ้า
9: อ้าว
8: คำว่าใจกับใจเป็นคำพ้องเสียงหมายถึงคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดต่างกันและมีความหมายต่างกันคำว่าใจที่สะกดด้วยจอจานสระไอไม้ม้วนหมายถึงจิตใจเช่นดีใจหรือเสียใจแต่ถ้าสะกดด้วยสระไอไม้มาลายเป็นใจคำนี้เป็นลักษณะนามใช้เรียกได้หรือไม่เช่นได้หนึ่งใจหรือได้สองใจจ้ะ
10: อ๋อเข้าใจแล้วครับ
11: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.go.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GO Lottery Official และ LINE Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569มีดังต่อไปนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีเป็นประธานกรรมการผู้อำนวยการนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ภูริวัฒน์ปุญญวุฒิปรีดาเป็นกรรมการผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดคุณวิวัฒน์อัศวะประยุกุลเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถานีข่าวท็อปนิวส์คุณเอกชัยชัยเชิดชูกิจเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนคุณชยาดาสินทวาชีวะเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรองผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการสำนักงานเจรตำรวจพันตำรวจเอกธนาทิตย์วงไวรักเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณอารีวรรณาเจริญกุลเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนิติกรเชี่ยวชาญสำนักกฎหมายคุณอาจารีชุมมานนท์เป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการส่วนคดีและละเมิดสำนักการสอบสวนและนิติการคุณนวลปรางจิตธรรมเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์คุณณวินดาเบอร์ตอตตี้หรือคุณมิ้นเป็นกรรมการค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการออกรางวัลกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลและรองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะบริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะ

ขอเชิญทุกท่านในสถานที่ออกรางวัลแห่งนี้ยืนขึ้นและหันหน้าไปทางพระฉายาลักษณ์ค่ะตามที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568เพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา39วินาทีขอเรียนเชิญค่ะ

ขอบคุณทุกท่านเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลโดยเริ่มจากการแนะนำอุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักมี3ชนิดค่ะคืออุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1ค่ะอุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3และวงล้อออกรางวัลนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5ค่ะการออกรางวัลที่4และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงค่ะแต่ละวงนะคะมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขค่ะและในวันนี้นะคะประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข1วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข5วงล้อหมายเลข6วงล้อหมายเลข8และวงล้อหมายเลข9ค่ะเหลืออีก6วงล้อไว้สำรองต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนค่ะโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6ค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันนะคะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกค่ะว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข4ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข1วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลัก10ค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข5วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลัก100ค่ะท่านประธานเสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข3วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3ตั้งที่หลัก1,000ค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายหมายเลข2ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักแสนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกนะคะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดค่ะแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขนะคะและท่านประธานกรรมการได้เลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่1สำหรับหลักที่6ชุดที่4สำหรับหลักที่4ชุดที่6สำหรับหลักที่3ชุดที่8สำหรับหลักที่5ชุดที่10สำหรับหลักที่2และชุดที่12สำหรับหลักที่1ค่ะเหลืออีก6ชุดไว้สำรองและในวันนี้นะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับเกียรติจากข้าราชการตำรวจนะคะจากตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยค่ะการ
การออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและสลากการกุศลจำนวน76ชุดชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล30ชุดชุดละ1ล้านฉบับรวมเป็น106ล้านฉบับค่ะราคาฉบับละ80บาทค่ะและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะสำหรับท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะต้องชำระค่าอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทหรือเศษของ200บาทค่ะและท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลจะต้องชำระภาษีหักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอความร่วมมือผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดนะคะรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข3ทั้งหมดค่ะขณะนี้นะคะวงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข333 333ในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2มี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะเมื่อประธานกรรมการนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกบอลสีคละกันค่ะจากนั้นนะคะจะทำการให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมานะคะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่2นะคะจะออกรางวัลที่2ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิกค่ะติดต่อกันไป5รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะโดยประธานกรรมการจะไปประจำที่เครื่องออกรางวัลและกดปุ่มให้ลูกปิงปองหมายเลขคละกันค่ะเมื่อเห็นว่าคละกันดีแล้วนะคะจะกดปุ่มเลือกลูกปิงปองหมายเลขลูกปิงปองที่ลอยขึ้นด้านบนของเครื่องทั้ง6หลักคือหมายเลขที่แสดงผลรางวัลค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออก798580 798580ออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก536050 536050ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก791562 791562ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก494547 494547ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก998762 998762ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะได้สีอะไรก็จะออกรางวัลในตำแหน่งนั้นนะคะท่านประธานเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4จะออกรางวัลที่4ด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะ

0: ู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อนะคะเป็นข้าราชการตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก163815 163815ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 489003 489003ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 726206 726206ออกรางวัลที่4ครั้งที่4 390244 390244ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 027805 027805ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 815967 815967ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 261715 261715ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 172234 172234ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 638 693 638 693ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 999 895 999 895ออกรางวัลที่4ครั้งที่11920498 920498ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 858 345 858 345ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 083 304 083 304ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 804398 804398ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 481618 481618ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 406804 406804ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 656438 656438ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 312869 312869ออกรางวัลที่4ครั้งที่19 110960 110960ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 057 199 057 199ออกรางวัลที่4ครั้งที่21 746 382 746 382ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 854 321 854 321ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 864-993 864-993ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 838-513 838-513ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 071546 071546ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 856 802 856 802ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 782 968 782 968ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 012416 012416ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 349221 349221ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 300106 300106ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 268732 268732ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 808951 808951ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 166 144 166 144ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 926 731 926 731ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 670 359 670 359ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 207 870 207 870ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 249 170 249 170ออกรางวัลที่4ครั้งที่38 636 507 636 507ออกรางวัลที่4ครั้งที่39 089 100 089 100ออกรางวัลที่4ครั้งที่40 206 057 206 057ออกรางวัลที่4ครั้งที่41 770868 770868ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 371276 371276ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 969 962 969 962ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 552 910 552 910ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 802 988 802 988ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 496 666 496 666ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 960 847 960 847 ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 718-799 718-799 ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 787-140 787-140 ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย174-687 174-687ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3จะออกรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีคนะคะติดต่อกันไป10รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก561980ขออภัยค่ะ561982 561982ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก110036 110036ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก376 437 376 437ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก781 351 781 351ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก139612 139612ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก289274 289274ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก408305 408305ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก068692 068692ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก774571 774571ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก072480 072480ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่3ออกไปครบแล้ว10รางวัลค่ะสำหรับลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลสีสุดท้ายนะคะคือสีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5 จะทำการออกรางวัลที่5นะคะด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลค่ะเงินรางวัลละ20,000 บาทค่ะ

พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก694350 694350ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 260973 260973ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 439946 439946ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 908364 908364ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 055181 055181ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 903311 903311ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 439934 439934ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 254367 254367ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 940118 940118ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 975209 975209ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 019147 019147ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 320717 320717ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 364440 364440ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 043938 043938ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 264966 264966ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 495606 495606ออกรางวัลที่5ครั้งที่17 005401 005401ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 349904 349904ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 367578 367578ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 087228 087228ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 679317 679317ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 899540 899540ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 634027 634027ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 221713 221713ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 505444 505444ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 408171 408171ออกรางวัลที่5ครั้งที่27
689259 689259ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 929389 929389ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 649276 649276ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 274203 274203ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 680ขออภัยค่ะเนื่องจากวงล้อในหลักที่6นะคะแสดงตัวเลขไม่ชัดเจนค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานกรรมการค่ะด้วยอำนาจและหน้าที่นะคะในระหว่างทำการออกรางวัลหากพบว่าอุปกรณ์มีการขัดข้องนะคะให้อยู่ในดุลพินิจของท่านประธานกรรมการค่ะ

0: ขณะนี้นะคะท่านประธานกรรมการค่ะได้นำค้อนยางนะคะเคาะที่ฐานของวงล้อค่ะขณะนี้นะคะแสดงตัวเลขชัดเจนแล้วค่ะออกรางวัลที่5ครั้งที่31 680961 680961ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 804066 804066ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 336 500 336 500ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 803 845 803 845ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 413 049 413 049ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 047 605 047 605ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 251863 251863ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 715399 715399ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 860444 860444ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 198662 198662ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 498930 498930ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 171574 171574ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 712627 712627ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 571080 571080ออกรางวัลที่5ครั้งที่45 619260 619260ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 270145 270145ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 605845 605845ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 371 374 371 374ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 561 749 561 749ออกรางวัลที่5ครั้งที่50 600204 600204จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ
1: สำหรับผู้หมุนชุดนี้นะคะเป็นข้าราชการตำรวจจากตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ออกรางวัลที่5ครั้งที่51 987 944 987 944ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 953 895 953 895ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 821 263 821 263ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 986 986 986 986ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 566 274 566 274ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 775 886 775 886ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 175 040 175 040ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 006 932 006 932ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 623 850 623 850ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 373 178 373 178ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 735 315 735 315ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 888 499 888 499ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 852 521 852 521ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 787 917 787 917ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 243 143 243 143ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 303 873 303 873ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 956 944 956 944ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 878 705 878 705ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 935 993 935 993ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 822 021 822 021ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 155 562 155 562ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 865 059 865 059ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 154 163 154 163ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 694 961 694 961ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 901-774-901-774ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 056-388 056-388ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 599-376 599-376ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 789-267 789-267ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 459-913 459-913ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 283-200-283-200ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 772-708 772-708ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 695-170 695-170ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 559-070 559-070ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 665-919 665-919รางวัลที่5ครั้งที่85 273096 273096ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 815081 815081ออกรางวัลที่5ครั้งที่87705369 705369ออกรางวัลที่5ครั้งที่88 059542 059542ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 817225 817225ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 703419 703419ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 125010 125010ออกรางวัลที่5ครั้งที่92805278 805278ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 314165 314165ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 863600 863600ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 949149 949149ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 551 572 551 572ออกรางวัลที่5ครั้งที่97243746 243746ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 365593 365593ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 070742 070742ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย845369 845369ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1นะคะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ค่ะโดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันแล้วจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะสำหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้ผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะและขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมแล้วนะคะจากนั้นก็จะให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกได้แก่กรรมการหมายเลข5ค่ะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกธนาทิพย์วงไวรักรองผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการสำนักงานเจรตำรวจค่ะกรรมการท่านที่2ได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณอารีวรรณาเจริญกุลผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะกรรมการท่านที่3ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณณวินดาเบอร์ตอตตี้หรือคุณมิ้นค่ะเป็นนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ค่ะกรรมการท่านที่4ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข7ค่ะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินนะคะคุณอาจารีชุมมานนท์นิติกรเชี่ยวชาญสำนักกฎหมายค่ะกรรมการท่านที่5นะคะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะคุณวิวัฒน์อัศวะประยุกต์กุลนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดค่ะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.ภูริวัฒน์ปุญญวุฒิปรีดานะคะผู้อำนวยการนิติศาสตร์ดุษฎี

0: เสื้อด้านซ้ายนะคะจากนั้นก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบรหัสตัวแทนเลขที่27000002ถึง27147932ดำเนินการทำสัญญาแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เวลา 9:00 นถึงวันที่24กรกฎาคม2569นะคะเวลา 15:00 นค่ะหรือติดต่อทำสัญญาที่สำนักงานนะคะระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคม2569เวลา 8:00 นถึง 15:00 นณชั้น2อาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ JO Call Center ค่ะโทรศัพท์025289999ในวันและเวลาทำการค่ะเมื่อกรรมการได้ขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับแล้วนะคะท่านประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัล นะคะประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับนะคะใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์ค่ะหรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินหรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ค่ะขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปในอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกค่ะโดยเริ่มจากหมายเลข1
1: ในงวดวันที่16มิถุนายน2569ค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะ
0: หมายเลข2
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการสลากซื้องวดวันที่16มิถุนายน2569ในวันที่5มิถุนายน2569และสลากจองล่วงหน้างวดวันที่1กรกฎาคม2569ในวันที่6มิถุนายน2569ค่ะ
0: หมายเลข3
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะกำหนดแนวทางการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลค่ะเพิ่มเติมระหว่างงวดผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยการนำระบบคิวมาใช้ในการจัดสรรสลากเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้เริ่มตั้งแต่งวดวันที่16กรกฎาคม2569เป็นต้นไปค่ะ
0: หมายเลข4
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอแจ้งตัวแทนจำหน่ายทุกประเภทค่ะโปรดติดตามข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับการทำสัญญาตัวแทนผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานอย่างสม่ำเสมอนะคะโดยสำนักงานไม่มีนโยบายแจ้งเตือนเป็นรายบุคคลหากไม่ติดตามท่านอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ค่ะ
0: หมายเลข5
1: ในปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายเช่นอ้างว่ามีเลขดุจจากสำนักงานหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้หากมีข้อสงสัยสามารถตรวจสอบได้ที่ศูนย์ GLO Call Center 025

0: 028-9999
1: หมายเลข6
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ JOO Call Center หมายเลข02528-9999กด9ค่ะ
1: หมายเลข7
2: ขอเตือนพี่น้องประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์หรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆเพราะท่านอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและอาจสูญเสียทรัพย์สินได้ค่ะ
1: หมายเลข8
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งข้อมูลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลงวดวันที่16มิถุนายน2569จำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน29ล้านฉบับมีตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัลจำนวนกว่า 52,000 รายค่ะ
1: หมายเลข9
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1มิถุนายน2569ผ่านเว็บไซต์ www.jlo.or.th หรือแอปพลิเคชัน JLO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปค่ะ
1: หมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วนะคะจากนั้นจะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ต่อไปประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันค่ะเพื่อให้ประธานกรรมการเสียงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะคะโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเมื่อท่านประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้านะคะและเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 4 8 8 4 8ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก8 4 8ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก415415ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก415รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่3หลักที่4และหลักที่5ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก410410ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก410ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2และหลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก938 938ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก938รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งนะคะซึ่งมีเงินรางวัลละ 2,000 บาทค่ะ

จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หนึ่งและหลักที่สองนะคะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวหลักหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณอารีวรรณาเจริญกุลนะคะผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะและหลักสิบนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณอาจารีชุมมานนท์นิติกรเชี่ยวชาญสำนักกฎหมายนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะ

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขที่ออก9595ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขที่ออก95รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้อุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอแจ้งให้ผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบรหัสตัวแทนเลขที่2700002ถึง2714-7932นะคะดำเนินการทำสัญญาแบบออนไลน์ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569นะคะเวลา9นาฬิกาจนถึงวันที่24กรกฎาคม2569ค่ะเวลา15นาฬิกานะคะหรือติดต่อทำสัญญาที่สำนักงานระหว่างวันที่3ถึงวันที่7สิงหาคม2569เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะณชั้น2อาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ JOO Call Center โทรศัพท์025289999ในวันและเวลาทำการค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากพลตำรวจตรีเดชระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีค่ะจะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข1ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะเป็นผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินค่ะคุณอาจารีชุมมานนท์นิติกรเชี่ยวชาญสำนักกฎหมายค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักพันนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ภูริวัฒน์ปุญญวุฒิปรีดาค่ะผู้อำนวยการนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักพันนะคะต่อไปนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นะคะผู้แทนสื่อมวลชนค่ะคุณณวินดาเบอร์ตอตตี้นะคะหรือคุณมิ้นนักแสดงและฟูลอินเซอร์นะคะจะทำการเสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลัก10นะคะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข2ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณอารีวรรณาเจริญกุลค่ะผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงจับขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข4ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักร้อยนะคะคุณวิวัฒน์อัศวประยุกุลค่ะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์จำกัดค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกธนาทิตย์วงไวรักค่ะรองผู้บังคับการกองบังคับการอำนวยการสำนักงานเจรตำรวจค่ะจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยนะคะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขที่ออกหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดศูนย์ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลที่1งวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569เลขที่ออก173770โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1จำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ173769 173769และ173771 173771สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่1มิถุนายน2569มีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข770หมายเลข770ค่ะเงินรางวัล 7,056 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะจำนวน2หมายเลขได้แก่หมายเลข077หมายเลข077และหมายเลข707หมายเลข707ค่ะเงินรางวัล 2,985 บาทค่ะและรางวัล2ตรงจำนวน1หมายเลขนะคะได้แก่หมายเลข95ค่ะ95นะคะเงินรางวัล313บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจำนวน1รางวัลค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านค่ะจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณชยาดาสินทวาชีวะค่ะพนักงานรัฐวิสาหกิจบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะในงวดวันที่1มิถุนายน2569นะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข770ค่ะซึ่งมีผู้ซื้อจำนวน 3,061 ฉบับนะคะโดยผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่ผู้ที่ซื้อเลขรางวัลพิเศษหมายเลข7700000000ถึงหมายเลข770000003060ค่ะและจะได้รับเงินรางวัลพิเศษจำนวน 746,020 บาทค่ะโดยขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่กำลังนำลูกบอลหมายเลขที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษนะคะคือหมายเลข0ถึงหมายเลข3ค่ะเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมค่ะ

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569ได้แก่หมายเลข770000024443ค่ะฟังอีกครั้งค่ะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข770000024443ค่ะการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลนะคะรางวัลที่1 173770 173770รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 173769 173769และ173771 173771รางวัลที่2ครั้งที่1 798580 798580รางวัลที่2ครั้งที่2536050 536050รางวัลที่2ครั้งที่3 791562 791562รางวัลที่2ครั้งที่4 494547 494547รางวัลที่2ครั้งที่5 998762 998762รางวัลที่3ครั้งที่1 561982 561982รางวัลที่3ครั้งที่2 110036 110036รางวัลที่3ครั้งที่3 376437 376437รางวัลที่3ครั้งที่4 781351 781351รางวัลที่3ครั้งที่5 139612 139612รางวัลที่3ครั้งที่6 289274 289274รางวัลที่3ครั้งที่7 408305 408305รางวัลที่3ครั้งที่8 068692 068692รางวัลที่3ครั้งที่9 774571 774571รางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้าย072480 072480รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 848 848รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 415 415รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 410 410รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 938 938รางวัลเลขท้าย2ตัว95 95รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักรางวัล3ตรง770 770รางวัล3สลับหลักมีจำนวน2หมายเลขได้แก่หมายเลข077 077และหมายเลข707 707รางวัล2ตรงได้แก่หมายเลข95 95รางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข770000002443 770000002443
0: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านติดตัวมาด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศค่ะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1มิถุนายน2569เสร็จสิ้นแล้วค่ะจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อบจ.ปัตตานีเปิดศึกดวลแข้งเยาวชนชิงถ้วยปัตตานี PAO Junior Cup 2026องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลย่าเทียมสุดยิ่งใหญ่อบจ.ปัตตานีครับประจำปี2569หรือปัตตานี PAO Junior Cup 2026เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การแข่งขันในครั้งนี้เปิดรับสมัครในนามตัวแทนโรงเรียนโดยแบ่งออกเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีเกิดปีพุทธศักราช2557และรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเกิดปีพุทธศักราช2554เปิดรับจำนวนจำกัดเพียงรุ่นละ16ทีมเท่านั้นสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิประโยชน์พิเศษทั้งชุดการแข่งขันและบริการอาหารกลางวันฟรีตลอดงานร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 24,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศสำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง8มิถุนายน2569เริ่มเวลา 10:00 น.เป็นต้นไปโดยจะต้องยื่นเอกสารใบสมัครตัวจริงภายในวันที่10มิถุนายน2569ณกองการศึกษาอบจ.ปัตตานีและมีกำหนดการลงฟาดแข่งกันระหว่างวันที่7ถึง9กรกฎาคม2569สำหรับโรงเรียนในจังหวัดปัตตานีที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาโทรศัพท์073-323-435คุณฮาซีมโทรศัพท์0966328887หรือคุณอลงกรณ์โทรศัพท์0640408555
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: พุทโธโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับเมืองเล็กๆน่ารักน่ารักบรรยากาศดีๆอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติสวยๆอากาศดีๆในบรรยากาศสบายๆครับขายที่ดินสวยกลางสวนป่าเขียวชะอุ่มคุณผู้ชมคิดว่าคำว่าชะอุ่มสะกดถูกไหมครับ
1: ชอช้างสระอ่างออ่างสระอุไม่เอกมอมาค่ะชะอุ่มชะอุ่มชอช้างออ่างสระอุไม่เอกมอมาค่ะ
2: ชอช้างสระอ่างอ่างสระอุมอมาไม่โทษ
3: ชอช้างสระอ่างอ่างสระอุมอมาไม่เอกชะอุ่ม
4: ชอช้างออ่างสระอุไม่เอกมอมาชะอุ่ม
5: ชอช้างสระอ่างสระอุไม่เอกมอมาชะอุ่ม
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าชะอุ่มหมายถึงชุ่มสดชื่นเช่นเขียวชะอุ่มชุ่มด้วยละอองน้ำจนเห็นเป็นมืดคลุ้มหรือมืดมัวเช่นท้องฟ้าชะอุ่มคำว่าชะอุ่มที่ถูกต้องเขียนอย่างนี้ครับชอช้างออ่างสระอุไม่เอกมอม้าไม่มีสระนะครับรู้กันอย่างนี้แล้วอย่าลืมนะครับใช้กันให้ถูกเขียนกันให้ถูกต้องด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

Let's go เห็นผู้สาวจะเป็นหาวบักคักลูกไผสุรสังมาโพดคักแท้ก็แบ่งกันในละพื้นที่มองเต้นสุกเว้นให้ผู้อื่นมวนนำขันเมาแล้วก็พากันไปเมื่อนอนขันมันสูอยากกอดก็ให้เบานั่งลงบันไดนักเลงจะมาแก้ส่งออกพากันซับปากกอกเอาเลยงอดก

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สรุปง่ายๆวิธีใช้งานไทยช่วยไทยพลัสซื้ออะไรได้บ้างใช้เงินได้วันละเท่าไหร่ต้องเติมเงินเท่าไหร่ต่อเดือนใครลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้วโครงการไทยช่วยไทยพลัส2569เริ่มใช้งาน1มิถุนายน2569ร้านค้าทั่วไปตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาด้านเรลิเวอรี่6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยภาครัฐแจกเงิน 4,000 บาทเดือนละ1,000 บาทผ่านแอปเป๋าตังวิธีใช้ไทยช่วยไทยพลัสแบบง่ายๆภาครัฐจ่าย 60% รับสิทธิ์ใช้จ่าย 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนรวมสูงสุด 4,000 บาทตลอดระยะเวลา4เดือนต้องใช้ให้หมดภายในเดือนประชาชนจ่าย 40% ใช้ได้สูงสุดวันละ200บาทต่อคนต่อวันกรณีมีวงเงินสุทธิเหลือในเดือนใดจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปโดยภาครัฐให้การสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสินค้าเที่ยวร่วมโครงการอาหารเครื่องดื่มร้านค้าเที่ยวร่วมโครงการร้านอาหารในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่ม15มิถุนายนเป็นต้นไปสินค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะรถแท็กซี่รถตู้โดยสารสาธารณะรถจักรยานยนต์สาธารณะรถสองแถวรับจ้างบริการขนส่งมวลชนสาธารณะรถโดยสารประจำทางขสมกรถโดยสารบขสเรือด่วนเจ้าพยาสินค้าที่ไม่ร่วมโครงการสินค้าสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบบัตรกำนันบัตรเงินสดบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้าจบข่าวเยาวราชไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ 022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนครูด่านักเรียนได้ไหม
11: เธอนี่ทำไมหน้ามึนแถมยังโง่อีกครูบอกตั้งหลายครั้งละทำไมไม่จำฮะ
12: ขอโทษค่ะแต่หนูไม่รู้จริงๆค่ะครู
11: เพื่อนทางห้องเขารู้เข้าใจกันหมดเวลาครูสอนเธอทำอะไรคิดอะไรอยู่ฮะนี่ครูสอนคนหรือว่าสอนควายเนี่ยที่หลังให้รู้จักถาม
13: ใจเย็นๆค่ะคุณครูอย่าเพิ่งดุว่ากล่าวนักเรียนรุนแรงขนาดนั้นเลยค่ะครูจะต้องไม่ลงโทษเด็กเกินกว่าเหตุไม่ควรพูดจาไม่สุภาพหรือว่าด่าเด็กต่อหน้าคนอื่นนะคะเพราะอาจผิดกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับเงินไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำคุกทั้งปรับเงินค่ะฉะนั้นจะตำหนินักเรียนต้องรู้จักเลือกใช้คำพูดนะคะคุณครู
11: เอาล่ะครูขอโทษที่พูดจาแรงไปแต่เธอก็ต้องแก้ไขตัวเองนะไม่งั้นพ่อแม่เธอและครูจะเสียใจนะ
12: ขอโทษค่ะครูหนูจะตั้งใจเรียนค่ะ
9: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ
14: ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
15: ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม

0: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและในวันนี้ค่ะเราก็มีนิทานเสียงนำมาฝากกันนะคะเป็นนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะได้สนุกกับนิทานและยังได้เรียนรู้กับภาษาด้วยนะคะมาร่วมเรียนรู้พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานผสมภาษาพาสนุกค่ะเราจะได้ไปฟังกันนะคะวันนี้จะเป็นนิทานเรื่องอะไรต้องติดตามกันค่ะแล้วมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันให้ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสารดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะอยู่กับมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะจะพาไปทำความรู้จักกับไดโนเสาร์ค่ะไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่อยู่บนโลกใบนี้อย่างเฟื่องฟูค่ะจนถือเป็นช่วงที่ไดโนเสาร์ครองโลกอยู่เหมือนกับคนเราบนโลกในปัจจุบันนี้ค่ะจากหลักฐานการขุดค้นซากฟอสซิลของไดโนเสาร์นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลื้อยคลานโบราณที่ว่าโบราณเพราะว่าไดโนเสาร์พวกแรกปรากฏตัวขึ้นบนโลกในช่วงตอนปลายของยุคไซแอสซิกหรือว่าเมื่อกว่า225ล้านปีมาแล้วค่ะซึ่งช่วงนั้นแผ่นดินที่เป็นทวีปของเราที่เราเห็นในปัจจุบันยังเชื่อมต่อเป็นแผ่นดินเดียวกันสัตว์พวกนี้ดำเนินชีวิตและมีวิวัฒนาการมาตลอดระยะเวลา160ล้านปีที่ครอบครองโลกใบนี้กระจายพันธุ์อยู่ทั่วโลกไดโนเสาร์มีหลายชนิดมีรูปร่างขนาดแตกต่างออกไป หลากหลายชนิดขนาดมีตั้งแต่ขนาดใหญ่โตน้ำหนักเป็นตันไปจนถึงขนาดเล็กจิ๋วเล็กกว่าไก่ก็ยังมีค่ะไดโนเสาร์บางชนิดกินพืชเป็นอาหารในขณะที่บางชนิดกินสัตว์บางชนิดเดินด้วยขา4ขาแต่บางชนิดเดินด้วยขา2ขานี่คือรูปลักษณ์กว้างๆของไดโนเสาร์การขุดค้นพบซากไดโนเสาร์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากทุกมุมโลกทำให้นักวิทยาศาสตร์ค่ะได้รู้จักกับไดโนเสาร์ชนิดใหม่ๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนั่นจึงยืนยันได้ว่าในช่วงที่ยุคไดโนเสาร์ครองโลกไดโนเสาร์มีมากมายหลากหลายสายพันธุ์หลายรูปลักษณ์และที่สำคัญไดโนเสาร์อยู่กระจายกันทั่วจึงเรียกได้ว่าเป็นยุคของไดโนเสาร์ครองโลกแต่แล้วค่ะไดโนเสาร์ก็สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้จนหมดสิ้นในปลายยุคครีเทเชียสหรือ65ล้านปีที่ผ่านมาเมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว60ล้านปีต้นตระกูลมนุษย์จึงได้ปรากฏบนโลกใบนี้เมื่อ5ล้านปีก่อนส่วนเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ในปัจจุบันเพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อไม่เกิน 100,000 ปีมานี้เองค่ะดังนั้นมนุษย์จะไม่มีโอกาสได้พบกับไดโนเสาร์ตัวเป็นๆมนุษย์เกิดกันคนละยุคกับไดโนเสาร์โลกในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นโลกที่มนุษย์ครองโลกแต่เราครองโลกได้เมื่อหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะในปัจจุบันค่ะเราศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของไดโนเสาร์ผ่านซากดึกดำบรรพ์ที่ขุดค้นพบในทุกๆแหล่งทั่วโลกและนักวิทยาศาสตร์ได้รู้ว่าในยุคไดโนเสาร์ครองโลกไดโนเสาร์ได้เจริญเติบโตและแพร่หลายเป็นสกุลต่างๆมากมายเท่าที่ค้นพบและจำแนกได้แล้วมากกว่า 1,500 ชนิดและที่คาดว่าจะมีอีกและยังไม่ได้ค้นพบอีกมากมายค่ะนักโบราณชีววิทยาแบ่งไดโนเสาร์ออกเป็น2กลุ่มโดยอาศัยความแตกต่างของกระดูกเชิงกรานเป็นตัวแบ่งค่ะคือพวกซอริเชียนพวกนี้จะมีกระดูกเชิงกรานแบบสัตว์เลื้อยคลานค่ะและอีกพวกหนึ่งนะคะคือออนิทิเซียนค่ะเป็นพวกที่มีกระดูกเชิงกรานเป็นแบบนกค่ะและจากตารางอายุทางธรณีค่ะเราจะเห็นได้ว่าไดโนเสาร์มีกันอยู่ใน3ยุคค่ะคือยุคทรแอสซิกยุคจูราสสิกและยุคครีเทเชียสค่ะ3ยุคนี้รวมระยะเวลาได้160ล้านปีค่ะซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากที่ไดโนเสาร์ครองโลกและเมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้ว60ล้านปีต้นตระกูลของมนุษย์จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อ5ล้านปีก่อนค่ะในขณะที่มนุษย์ในปัจจุบันเพิ่งอาศัยบนโลกนี้ได้เพียง 100,000 ปีเท่านั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเทียบช่วงระยะเวลาที่ไดโนเสาร์อยู่บนโลกนี้160ล้านปีกับการที่มนุษย์ในปัจจุบันเพิ่งจะมีมาไม่ถึงแสนปีอย่างเทียบกันไม่ได้เลยค่ะยังมีเรื่องราวที่ต้องเรียนรู้จากไดโนเสาร์อีกมากมายค่ะเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของคิดสาระดีค่ะ

0: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรงซอฟรวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่กบพี่อ้ําและพี่เมย์วันนี้จะมาในตอนสายรุ้งที่หายไปไปฟังกันเลย
1: ยามสายวันหนึ่งหลังสายฝนโปรยปรายหยุดลงบนท้องฟ้าสดใสมีคุณสายรุ้งสีสวยสดทอดยาวเป็นสะพานพาดขอบฟ้าอวดสีสันสวยงามให้ทุกๆคนได้ชื่นชมอย่างมีความสุขและในขณะที่ลุงหมีลิงจ๋อและเจ้ากระต่ายกำลังชื่นชมความงามของคุณสายรุ้งอยู่นั่นเองทันใดนั้นเจ้าปลงควันใจร้ายก็โผล่มาเจ้าปองควันพิษเริ่มปล่อยควันพิษใส่คุณสายรุ้งให้มึน

0: สายรุ้งสีสวยสดรสชาติมันอร่อยอย่างนี้ดิโอ้โหมันอร่อยจริงๆเลยโอ
1: ้โหนี่เจ้าเจ้าบองควันเจ้าบองควันใจร้ายทำไมทำแบบนี้ล่ะน่ากินสายรุ้งสีสวยได้ยังไงกัน
2: ใช่ใช่เธอน่ะทำตัวไม่น่ารักเอาซะเลยนะเจ้าปองควันใจร้าย
0: ไม่ว่าแล้วพวกเธอเป็นใครฮะเดี๋ยวก็จับกินซะหรอกอุ้ยพวกเธอนี่น่ารำคาญจริงๆฉันว่าฉันไปหาอะไรสีสวยๆกินที่อื่นดีกว่าเฮ้ย
1: ลุงหมีครับพวกเราจะทำยังไงกันนี่ล่ะครับเนี่ยคุณสายรุ้งโดนเจ้าปองควันใจร้ายกินไปซะแล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นมันพอมีวิธีสินะแต่พวกเธอเนี่ย

ินทางไปตามหาลุงเต่าที่จำศีลอยู่ในถ้ำที่บึงใหญ่นู่นลุงเต่าจะบอกวิธีช่วยพวกเธอให้ช่วยสายรุ้งได้ยังไงล่ะแล้วลิงจ๋อเจ้ากระต่ายก็ไม่รอช้า

0: ลุงเต่าครับลุงเต่าครับลุงเต่า
1: ลุงเต่า
0: ล
1: ุ
0: งเต
1: ่
0: า
1: ครับ
0: ลุงเต่าครับ
2: ใครกันนะมาส่งเสียงหลังโวยวายอยู่ที่หน้าถ้ำของลุงเต่าเนี่ยฮะเฮ้ยไหนโอ้ลิงจ๋อแล้วก็ตายนี่เอง
1: ครับลุงหมีอ่ะให้พวกเรามาหาลุงเต่าเพราะว่าลุงหมีบอกว่าลุงเต่าจะมีวิธีให้พวกเราเนี่ยช่วยคุณสายรุ้งกลับมาได้ครับ
2: โอ้ยนี่จะปล่องควันใจร้ายกินสายลุงอีกแล้วล่ะสิท่า
1: ใช่ครับ
2: เอาละพวกเธอเนี่ยจะต้องไปตามหาสีในธรรมชาติมาทั้งหมด3สีนะก็คือสีแดง
3: เรดอ๋อ อี ดี เรดสีแดง
4: อ๋อ อี ดี เรดสีแดง
2: สีเหลือง
3: yellow y e l l o w yellow สีเหลือง
4: y e l l o w yellow สีเหลือง
2: และสีน้ำเงิน
3: blue b l u e blue สีน้ำเงิน
4: B L U E blue
2: สีน้ำเงินนู่นไปดูที่บนยอดเขาลูกโน่นแล้วเอากลับมาหาลุงเต่าที่นี่นะ
3: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อมุ่งหน้าสู่ยอดเขาทั้งสองออกเดินทางขึ้นเขาด้วยความยากลำบากผ่านเส้นทางทุรกันดารขึ้นเขาทั้งชันแล้วก็ลื่นจากฝนที่เพิ่งตกลงมาเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย
1: โอ้ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยโอ้ต้นไม้โอ้เธอกระต่ายระวังสะดุดนะเนี่ยโอ้โ
5: หเหนื่อยอะ
1: โอ้ยอันนั้นน่าผาชันมากนะเราต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย
5: แล้วมันอยู่ตรงไหนเนี่ยสีทั้งสามสีเนี่ย
1: โอ้ยฉันเหนื่อยมากเลยหิวน้ำด้วยอะ
3: เจ้ากระต่ายลิงจ๋อทั้งสองเดินทางมาถึงยอดเขาสูงทั้งสองเริ่มมองหาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินจากธรรมชาติรอบตัวจนทั่วบริเวณแต่ก็ยังไม่พบแล้วก็เหนื่อยจนหมดแรง
1: โอ้ยเดินหาจนทั่วแล้วก็ยังไม่เจอเลยฉันจะหมดแรงแล้วเจ้ากระต่าย
5: นั่นน่ะสิฉันว่าเรานั่งพักกันก่อนเถอะหายเหนื่อยแล้วค่อยไปหากันต่อ
3: เจ้ากระต่ายและลิงจ๋อไปนั่งพักที่ใต้ต้นไม้ใหญ่และทันใดนั้นเอง
6: โอ้ยสวัสดีเจ้ากระต่ายลิงจ๋อฉันรู้ว่าเธอน่ะกำลังตามหาสีแดงจากธรรมชาติฉันยินดีแบ่งสีแดงที่ตัวของฉันให้เธอนะเธอจะไปช่วยคุณสายรุ้งได้ยังไงล่ะ
7: ส่วนฉันก็ใบไม้สีเหลืองเธอเอาสีเหลืองจากใบของฉันไม่ได้เลยนะฉันยินดี
6: อุ๊ยฉันขอบใจพวกเธอมากเลยนะที่ยินดีช่วยคนสายรุ้งด้วยกัน
8: โอ้ยทำไมมันอึดอัดอย่างนี้โอ้หายใจก็ไม่ออกใครมานั่งทับเรานี
1: ้เฮ้ยเสียงใครอ่ะออกมาสิออกมาคุยกัน
8: จะให้ออกไปได้ยังไงเฮ้ยก็เธอนั่งทับฉันอยู
1: ่ฉันขอโทษนะลิงจ๋อไม่ได้ตั้งใจจะนั่งทับเธอจริงๆนะ
8: โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันไม่โกรธพวกเธอก็ได้แต่ตอนนี้จะหาสีน้ำเงินใช่ไหมฉันน่ะคือสีน้ำเงินเธอแบ่งเอาสีน้ำเงินจากตัวฉันไปใช้ได้เลยนะฉันยินดี
3: กระต่ายและลิงจ๋อดีใจมากที่ได้สีธรรมชาติทั้งสามครบแล้วทั้งสองรีบเดินทางลงเขาไปหาลุงเต่า
1: ลุงเต่าลุงเต่าครับพวกเรากลับมาแล้วครับเราได้สีธรรมชาติทั้งสามสีครบถ้วนแล้วล่ะครับ
2: เก่งมากเลยจ้าเด็กๆจ๋าพร้อมแล้วเรามาช่วยคุณสายรุ่งกันเลย
3: ลุงเต่าลิงจ๋อและเจ้ากระต่าย ลงมือนำผลไม้สีแดงใบไม้สีเหลืองและก้อนหินสีน้ำเงินมาจัดการแปลงร่างเปลี่ยนไปให้กลายเป็นสีน้ำสีสวยสดจากธรรมชาติพร้อมใช้งาน
5: Watercolor W A T E R C O L O R Watercolor สีน้ำ
3: โหสวยจังเลยนี่สีน้ำใช่ไหมเนี่ยสีสวยจังเลยครับ
9: ไม่น่าเชื่อเลยครับเราได้สีน้ำสามสีสวยสดจากธรรมชาติเลยนะครับเนี่ย
2: ใช่แล้วล่ะจ้ะแต่เรายังต้องการอุปกรณ์อีกหน่อยนึงนะเราจึงจะสามารถช่วยคุณสายรุ่งให้กลับมาได
9: ้อ๋อแล้วอุปกรณ์นั้นมันคืออะไรเหรอครับลุงเตา
2: ก็เรายังขาดผู้กันยังไงล่ะ
5: Paintbrush P A I N T B R U S H Paintbrush ผู้กัน
4: P A I N T B R U S SBrush ผู้กัน
5: โอ้จะทำผู้กันกันใช่ไหมครับกระต่ายเนี่ยยินดีแบ่งขนของกระต่ายให้เอาไปทำเป็นผู้กันได้เลยนะครับ
9: ว้าวขอบใจเธอมากเลยนะกระต่ายถ้างั้นเดี๋ยวลิงจ๋อเนี่ยจะไปเอาจานผสมสีมาเลยนะครับลุงเตา
2: ดีดีดีดี
9: palette P A L E T T E palette จานผสมสี
4: P A L E T T E palette จานผสมสี
3: ลุงเต่าชวนเจ้ากระต่ายและลิงจ๋อใช้ผูกกันเพื่อสร้างลายเส้นต่างๆและเอาสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมสีบนจานสีเพื่อสร้างเฉดสีและโทนสีใหม่ขึ้นมาจนได้ครบ7สีแล้วก็ระบายวาดสีสันสวยงามขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่นานคุณสายรุ้งก็กลับมาอยู่บนท้องฟ้าแบ่งปันความงามความสุขให้กับทุกๆคนบนท้องฟ้าตลอดไป
10: ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ

0: เทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
1: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
0: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
1: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
2: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
3: ถุงด้วย
4: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
5: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
2: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
6: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
4: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
2: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทย

0: การเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวช่วงนี้มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะโครงการกิจกรรมการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาค่ะหรือเทียบเท่านะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมนะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้และก็ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ภาษาถิ่นก่อนที่มรดกทางวัฒนธรรมดังกล่าวจะเลือนหายไปตามกาลเวลาค่ะโดยที่ผู้สมัครนะคะสามารถเลือกสมัครได้ทั้งรายบุคคลหรือว่ารายกลุ่มไม่เกิน3คนค่ะสถาบันการศึกษา1สามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดได้ไม่จำกัดทีมนะคะโดยส่งผลงานค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569ผลงานจะต้องจัดทำมาในขนาดกระดาษ A4 ค่ะบันทึกเป็นไฟล์ภาพ JPEG หรือว่า PNG นะคะขนาดไม่เกิน5เมกะไบต์ส่งผลงานผ่าน Google Form นะคะภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะโดยที่จะต้องจัดทำออกแบบผลงานอินโฟกราฟิกภายใต้หัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะโดยการออกแบบนะคะจะต้องมีการกำหนดชื่อเรื่องที่ชัดเจนค่ะสื่อความหมายสอดคล้องกับหัวข้อการแข่งขันที่กำหนดนะคะและมีสาระสำคัญนำเสนอเนื้อหาที่มีความถูกต้องเกี่ยวกับภาษาถิ่นเช่นความสำคัญคุณค่าทางวัฒนธรรมตัวอย่างคำศัพท์ที่เป็นเอกลักษณ์บทวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสื่อมถอยของภาษาหรือแนวทางในการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์โดยต้องสรุปเนื้อหาที่มีความกระชับและสื่อสารได้ง่ายค่ะโดยนำเสนอนะคะออกมาเป็นภาพประกอบนะคะหรือองค์ประกอบทางอินโฟกราฟิกที่สัมพันธ์กับเนื้อหานะคะมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอแล้วก็มีข้อความในการเชิญชวนหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตระหนักหรือสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่นค่ะหากใครสนใจนะคะสามารถที่จะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage เครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมค่ะ Instagram นะคะ @csn.official.th นะคะเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อสังคมหากใครสนใจนะคะก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกันได้ค่ะสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มิถุนายน2569ค่ะโดยสมัครผ่าน Google Form นะคะพร้อมแนบผลงานเข้าไปค่ะภายในวันที่10มิถุนายน2569นี้นะคะกับการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทอินโฟกราฟิกในหัวข้อก่อนภาษาถิ่นจะสิ้นลมค่ะนี่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะสำหรับน้องๆในระดับมัธยมศึกษาที่อยากจะสร้างสรรค์ออกแบบอินโฟกราฟิกนะคะส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกันได้ค่ะนี่เป็นข่าวสารกิจกรรมการประกวดที่น่าสนใจค่ะที่นำมาฝากกันในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะ
2: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
3: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
4: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
3: การพาดหัวหลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
4: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
3: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะๆ
4: เรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
3: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
5: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
2: เช็คข่าวก่อนแชร์
1: เช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะอยู่กับมดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์นะคะเรามาร่วมกันตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม มาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะเห็นแชร์กันเลยนะคะว่าให้เตือนผู้ปกครองค่ะกับสารเสพติดใหม่ลวงเยาวชนในรูปแบบของลูกอมยาดมกล่องขนมเครื่องดื่มผลไม้ขายออนไลน์ราคาเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นเข้าถึงง่ายอันตรายถึงชีวิตเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้นะคะทางด้านของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะได้มีการตรวจสอบข้อมูลกับทางด้านของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมนะคะพบแล้วค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะต้องออกมาเตือนกันเลยค่ะกับสารเสพติดค่ะเลียนแบบลูกอมยาดมขนมเครื่องดื่มผลไม้ค่ะต้องออกมาเตือนภัยกันหน่อยแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะเขาพบว่ามีสารเสพติดใหม่ค่ะที่ออกมาลวงเด็กและเยาวชนนะคะในรูปแบบของลูกอมยาดมกล่องขนมเครื่องดื่มผลไม้ขายออนไลน์ค่ะซึ่งทำให้เข้าถึงได้ง่ายแล้วก็อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะซึ่งเจ้าสารเสพติดชนิดนี้เนี่ยนะคะก็กลายร่างกายพันค่ะปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาผลิตภัณฑ์ให้สวยงามน่ารักมากขึ้นโดยผลิตเลียนแบบลูกอมปรุงรสชาติผลไม้ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามดีไซน์คล้ายกล่องขนมก็ทำให้ยิ่งดูยากขึ้นนะคะจนแยกไม่ออกว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์เสพติดหรือว่ากล่องขนมค่ะซึ่งพบว่ามีการวางจำหน่ายในแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะในราคาเพียงหลักร้อยบาทเท่านั้นโดยผลิตภัณฑ์อันตรายนะคะตอนนี้เนี่ยที่พบก็คือมีบุหรี่ไฟฟ้าพันใหม่เจนซิกค่ะเป็นการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ให้ดูเหมือนยาดมก็คือมีลักษณะคล้ายยาดมค่ะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่ามีส่วนผสมของนิโคตินค่ะแล้วก็มีรสชาติต่างๆให้เลือกด้วยต่อมาค่ะคือพอร์ตกัญชาไฟฟ้าค่ะก็จะมีลักษณะคล้ายบุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้แล้วทิ้งนะคะมีลวดลายการ์ตูนมีหน้าตาคล้ายของเล่นรูปขนมผลไม้ค่ะต่อมาค่ะคือลีนผลิตภัณฑ์เสพติดชนิดเครื่องดื่มผสมสำเร็จรูปนะคะเป็นน้ำสีม่วงค่ะเสพแล้วมึนเมาเสี่ยงหัวใจหยุดเต้นค่ะและมียาอีแบบใหม่หรือที่เรียกว่ามอลลี่ค่ะมีลักษณะเหมือนลูกอมเม็ดสีพาสเทลรูปดาวรูปหัวใจตุ๊กตากระตุ้นทำให้หลอนประสาทถึงชีวิตได้ค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการลักลอบจำหน่ายนะคะก็ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้าถึงง่ายปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาให้ดูสวยงามทำให้ดูได้ยากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นต้องย้ำเตือนผู้ปกครองนะคะต้องช่วยการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของลูกหลานค่ะอย่าให้ไปหลงยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดรวมถึงผลิตภัณฑ์ยาเสพติดต่างๆเหล่านี้นะคะมาร่วมกันนะคะในการที่จะช่วยการดูแลรวมถึงการสื่อสารคุยกันในบ้านอย่างเข้าใจค่ะและให้ความรู้เกี่ยวกับภัยแฝงเหล่านี้อย่าปล่อยให้หน้าตาที่ดูเหมือนของเล่นเหมือนลูกอมยาดมแบบนี้เนี่ยนะคะพาให้เด็กๆตกเป็นเหยื่อได้นะคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครเจอข้อมูลนี้ค่ะกับสารเสพติดตัวใหม่นะคะที่หน้าตาน่ารักคล้ายๆกับของกินเล่นของเด็กๆเนี่ยนะคะให้รู้เลยค่ะว่าตอนนี้มีสารเสพติดตัวใหม่ออกมาแล้วจริงค่ะข่าวนี้เป็นข่าวจริงค่ะและมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร
2: ์ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
1: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสรายงานสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอกคลี่คลายเตรียมเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังต่อเนื่องนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่าพรุบาจอกบริเวณโครงการพรุบาจอกไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่หมู่ที่1บ้านตะเลาะมียอตำบลตะปอยเยาะอำเภอยี่งอซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าทั้ง3แปลงพื้นที่รวมประมาณ 1,000 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ป่า850ไร่และพื้นที่ส่วนของประชาชนประมาณ220ไร่ได้คลี่คลายลงแล้วและสามารถปิดภารกิจได้ในวันที่29พฤษภาคม2569ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ครั้งนี้มาจากการใช้เครื่องสูบน้ำระยะไกล5เครื่องประกอบกับมีฝนตกในพื้นที่รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานสหกรณ์อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกอส.หน่วยทหารและภาคประชาชนโดยมีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและติดตามประเมินสถานการณ์พร้อมปรับแผนการปฏิบัติทุกวันอย่างต่อเนื่องช่วยลดความสูญเสียทั้งกำลังพลและงบประมาณอย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะเข้าสู่ระยะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่อาจประสบภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องอีกประมาณ2เดือนโดยจังหวัดได้วางระบบป้องกันและเฝ้าระวังไฟป่าไว้แล้วพร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าซ้ำอีก
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399

0: วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะวันที่เรารำลึกถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยภาษาประจำชาติที่เราใช้กันด้วยความเคยชินทำให้บางครั้งอาจจะเผลอไผลใช้ผิดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญกับการรักษาและการใช้ภาษาไทยเรียกได้ว่าทรงเป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยค่ะ
1: พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505เมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่องปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลซึ่งสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอจึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้อีกทั้งในด้านภาษาไทยถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงห่วงใยดังพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานไว้ในคราวเดียวกันนี้ภาษาก็เป็นศิลปะเหมือนกันอาจจะไม่ทราบว่าภาษามาจากไหนภาษาของไทยเราเป็นของจริงอยู่ที่ไหนเพราะว่าเราพยายามก่อขึ้นมาโดยไม่มีหลักฐานไม่มีความรอบคอบพอแล้วก็แพร่ไปต่างจังหวัดไปทำลายภาษาพื้นเมืองซึ่งจะเป็นหลักประกันความบริสุทธิ์ของภาษาเห็นด้วยในการที่เราควรจะรักษาภาษาภาคเหนือภาคใต้ต้องระวังรักษาให้ดีๆเพราะเป็นแหล่งที่จะไปศึกษาภาษาโดยแท้
0: พระราชดำรัสข้างต้นสะท้อนถึงความห่วงใยในการทำรงรักภาษาไทยและเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2542ประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยสื่อสารให้ถูกต้องนะคะอ่านเขียนถูกพูดชัดร่วมรักภาษาไทยไปกับสื่อสารไทยค่ะ

0: ู้บริจาคนี่ติดการพนันมาเนี่ยเนี่ย
1: เหรออ
0: ุ้ยยังจะมาเหรออีกนี่มันยักษ์ไฮโลนี่มันยักษ์ยอกเงินวัดนะเนี่ย

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to Read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
1: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
9: ข่าวดีจ้าข่าวดี
10: ข่าวดีอะไรล่ะพ่อหนุ่มเสียงดังมาเชียว
9: ข่าวดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จ้ะป้ารู้ไหมว่าเขาเปิดเว็บไซต์ให้พวกเราชาวเกษตรกรขายสินค้ากันด้วยนะ
10: จริงเหรอลูกแบบนี้ป้าก็มีรายได้เพิ่มมาอีกทางแล้วสิ
9: จริงๆจ้ะป้าเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com รวมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงส่งตรงผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรายย่อยองค์กรเกษตรวิสาหกิจชุมชนก็สามารถสมัครด้วยตัวเองได้เลยผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
10: เอาไปกลับไปสมัครกันเลย
9: ตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com เกษตรกรจริงๆทุกสิ่งปลอดภัยเพียงคุณสั่งเราพร้อมส่ง

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึงกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนคลับคล้ายคลับคลาน
9: ี่ก้อยพี่มีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟัง
10: ปัญหาขำขานนะหรอ
9: ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คุณพ่อไปทำขายหน้าตั้งหากล่ะ
10: ไปทำอะไรให้ขายหน้าล่ะ
9: ก็วันก่อนน่ะพี่ไปที่ธนาคารกับคุณพ่อคุณพ่อเห็นผู้ชายคนหนึ่งคลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นเพื่อนที่ชื่อกมลจึงเข้าไปทักแต่ปรากฏว่าไม่ใช่
10: คุณพ่อก็ทักคนผิดนะสิ
9: ใช่คุณพ่อบอกพี่ว่าจำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าเป็นลุงกมลเพื่อนคุณพ่อที่ไม่ได้พบกันมานานแล้ว
10: พี่เก่งพูดว่าคลับคล้ายคลับคลาหลายโหนแล้วเขียนยังไงล่ะ
9: นี่ไงครับคล้ายครับคลาเขียนตัวคอควายควบกับตัวลอลิงทุกพยางต้องออกเสียงตัวควบให้ชัดด้วยนะ
10: ครับคล้ายครับคลา
8: ครับคล้ายครับคลาหมายถึงจำได้อย่างเลือนรางหรือจำได้แต่ไม่แน่ใจต้องออกเสียงคอควบลอให้ชัดเจน
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าโดยให้ระลึกย้ำๆซ้ำๆต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายนเวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการจัดงานวันวิสาขบูชามีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานพระพุทธศาสนายังวัดทั่วประเทศจำนวนมากเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นกว่า 4,000 ล้านบาท
1: ด้านสาวสภิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นถิ่นมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ5มาริชโยรายงาน
0: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปพร้อมส่งมอบชุดองค์ความรู้เป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างประเทศ
2: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ5ทวีปและพระธรรมทูตนานาชาติว่าได้ร่วมกับวิทยาลัยพระธรรมทูตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและองค์กรความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศจัดการประชุมขึ้นณหอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ถวายชุดองค์ความรู้สำหรับคณะสงฆ์ธรรมทูตคฤหัสถ์และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศประกอบด้วยหลักสูตรเพิ่มทักษะพระธรรมทูตด้านการบริการสวัสดิการสังคมหลักสูตรสังคมสงเคราะห์นานาชาติรายงานผลการดำเนินโครงการเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางชุดองค์ความรู้เพื่อเสริมพลังวัดพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสำหรับพระนักเทศกันเทศเพื่อการพัฒนาสังคมและบันไดขั้นสารฝันในต่างแดนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทั้งในและต่างประเทศโดยจะเชื่อมโยงเครือข่ายคนไทยในประเทศและต่างประเทศใน41ประเทศที่มีวัดไทย709วัดและใน67ประเทศที่มีคนไทยพำนักอยู่

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: องค์กรภาคีเครือข่าย
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอรายการประเด็นโดนใจ
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการประเด็นโดนใจในวันที่1วันจันทร์ที่1มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับวันนี้เราจะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับต้องเตือนภัยกันนะช่วงนี้อย่างที่บอกครับว่าประสบการณ์จากหาดใหญ่เป็นบทเรียนราคาแพงยังไม่ใช่หาดใหญ่อย่างเดียวนะครับเป็นประสบการณ์จากที่เชียงรายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ผ่านมาด้วยนะครับอาจจะย้อนกลับไปเป็น1ปีนะครับวันนี้จะร่วมพูดคุยกับทางด้านของคุณชาลีนพงษ์ณอยุธยาครับเป็นประธานองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการจัดสรรภาคประชาชนแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นผู้บริหารของวิทยุ FM 97นะที่ภาคใต้นะมีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียกว่าเฝ้าระวังการแก้ปัญหาเรื่องของภัยน้ำท่วมวันนี้จะมาคุยกันแบบวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับกับพี่ชาลีนะสวัสดีครับพี่ชาลีครับ
4: สวัสดีครับคุณต้อย
3: ครับครับพี่ชาลีครับวันนี้มาแล้วนะน้ำนะครับคือวันนี้น้ำจากทางเหนือวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่อย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากเนี่ยเกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากซึ่งวันก่อนผมคุยกับพี่ชลีนะกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทางช่องทางTikTok นะครับว่าสังเกตน้ำถ้าตก3วันนะฝนตก3วันวันที่4ต้องเฝ้าระวังตอนนี้ทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติเองก็เตือนน้องประชาชนทั้งภาคเหนือไล่ลงมาภาคกลางจนถึงฝั่งระนองกระบี่นะรวมถึงทางภูเก็ตนะครับทุกจังหวัดทุกอำเภอของภูเก็ตวันนี้อาจจะชวนพี่ชลีครับวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกันหน่อยวันนี้เนี่ยในฐานะผู้เรียกว่าที่จะมาวิเคราะห์แล้วก็มีประสบการณ์ที่จะอย่างน้อยในพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้เนี่ยต้องตั้งรับอย่างไรครับพี่ชลีวันนี้สถานการณ์จะเป็นแบบรุนแรงเหมือนรอบที่ผ่านมาหรือไม่ครับเบื้องต้นก่อนครับ
4: นี่พูดถึงภาคไหนก่อนพี่ต้อย
3: เอาไล่เลียงภาคเหนือก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันไล่เพราะว่าในของภาคใต้เนี่ยตอนแรกเข้าใจว่าจะเป็นในช่วงของประมาณพฤศจิกาใช่ไหมแต่วันนี้ภาคเหนือมาแล้วครับมันจะไล่มาตอนนี้ภาคเหนือภาคกลางเดี๋ยวไล่ลงมาเอาภาคเหนือก่อนครับตอนนี้เนี่ยที่ประกาศกันอยู่วันนี้เนี่ยตั้งรับกันตั้งแต่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตากไล่ลงมาเลยครับ
4: ครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าปีนี้เนี่ยสถานการณ์เรื่องฝนเนี่ยปริมาณคือเราต้องพูดถึงน้ำฝนกับน้ำท่านะไอ้คำว่าน้ำฝนเนี่ยก็คือฝนที่ตกจากฟ้าพอน้ำท่าเนี่ยพอตกจากฟ้าลงมาเนี่ยมันก็จะตกบนภูเขาเยอะหลังจากนั้นเนี่ยครับน้ำก็จะลงจากภูเขามาที่คลองเนี่ยพอเป็นน้ำคลองเนี่ยเรียกว่าน้ำท่าคือผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากทางภาคอื่นนะครับเพราะว่าปากหลักดูแลทางภาคใต้เป็นหลักแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าโดยรวมภาพรวมของประเทศไทยปีนี้เนี่ยมีความน่าเป็นห่วงในเรื่องของปริมาณน้ำฝนจะด้วยวิกฤตสถานการณ์ของบรรยากาศของโลกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีปริมาณฝนที่มากกว่าปกติฤดูฝนมาเร็วกว่าปกติและมีฝนหนักแรงซึ่งวันนี้เองเนี่ยครับผมเชื่อว่าฝนตกเกือบทั่วประเทศนะครับภาคใต้เองทุกจังหวัดก็มีฝนแล้วก็ฝนแรงด้วยนะครับเพราะนั้นในภาคเหนือเนี่ยหรือจะภาคใดก็ตามแต่เราไม่สามารถที่จะไปชี้ชัดได้ว่าปีนี้น้ำจะท่วมน้ำจะมากหรือน้อยแต่มันดูแนวโน้มได้ว่าปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะมากเมื่อน้ำมากเนี่ยครับการเตือนภัยหรือการที่จะต้องติดตามกระบวนการของแต่ละภาคซึ่งมีส่วนราชการเป็นหลักเนี่ยที่จะต้องมาวิเคราะห์เรื่องของน้ำเนี่ยและจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอกันมาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะที่เชียงรายที่เชียงใหม่หรือที่จังหวัดไหนก็ตามแต่ที่มันโดนกระแสน้ำ และสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เคยเกิดอย่างที่หาดใหญ่เนี่ยครับมันเกิดปี67 68ซึ่งเราไม่เคยเจอนะครับปกติน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยผมขออนุญาตพาดไปที่หาดใหญ่หน่อยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้คนหาดใหญ่ก็ติดตามเข้ามาดูใน Facebook ผมพอสมควรละคือเวลานี้เนี่ยเราประมาทไม่ได้จริงๆกับภาวะบรรยากาศของโลกเนี่ยซึ่งไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นภาวะลารินโญเนี่ยมันทำให้มีฝนมากกว่าปกติจริงๆและเมื่อเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราไม่เตรียมตัวเราเองเราจะไปหวังพึ่งคนอื่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับเหมือนอย่างที่หาดใหญ่ที่เกิดขึ้นมาทุกครั้งเนี่ยคนในเมืองหาดใหญ่ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับแต่พอครั้งปี68เนี่ยปี67เนี่ยครับคนหาดใหญ่ช่วยกันเองได้สบายแต่พอปี68เนี่ยมันเกิด2รอบนะวันที่20 21พฤศจิกา2568มันเกิดน้ำซึ่งเปลี่ยนทิศทางมาจากเทือกเขาบนเขาคอหงแล้วก็ลงเข้ามาในหาดใหญ่ปรากฏว่าเทศบาลนครหาดใหญ่สูบน้ำออกได้มีกระบวนการการจัดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเรียกว่าขอเจ็ดใหม่ก็ทำให้นายกเทศมนตรีเนี่ยครับคือท่านณรงค์พรเนี่ยท่านก็มีความคิดว่าเออมันเอาชนะน้ำนี่ได้ดูดออกไปได้แต่พอหลังจากนั้นวันที่23เนี่ยครับน้ำมันมาจากทางอื่นอีกมากมายมหาศาลจนกระทั่งเกิดน้ำท่วมซึ่งมันท่วมหนักกว่าทุกครั้งบ้านผมเองซึ่งปกติถ้าท่วมเนี่ยมันก็แค่มิดหัวนะแต่วันนี้มันเลยขึ้นไปเกือบถึงชั้น2เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยผมเรียนเลยว่าไม่มีการเตรียมการที่ดีเนี่ยน่าจะลำบากโดยเฉพาะที่หาดใหญ่เนี่ยนะครับอย่างที่จังหวัดน่านเนี่ยปี67เขาก็หนักนะครับหนักพอๆกับหาดใหญ่ปี68เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าน้ำท่วมในปีนี้เนี่ยในที่ผ่านมาเนี่ยมันหนักขึ้นกว่าทุกครั้งโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน้ำที่มาจากทางสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเนี่ยแล้วก็เข้ามาที่กรุงเทพมหานครมีประสบการณ์ที่เคยท่วมขังเป็นเดือนๆเนี่ยเพราะว่าเมืองพวกนี้ห่างไกลจากทะเลนะครับเพราะนั้นจังหวัดไหนที่ห่างไกลทะเลแล้วห่างไกลจากลำน้ำเช่นปิงวังยมนาศเนี่ยถ้ามาจากเหนือเนี่ยกว่าจะไปถึงจุดที่รวมน้ำแล้วไหลลงมาภาคกลางเพราะว่าน้ำที่ท่วมทางภาคเหนือเนี่ยหรือภาคอีสานเนี่ยมันไม่มีทางออกทะเลครับมันจะต้องลงมาที่ภาคกลางเพราะฉะนั้นเหนือท่วมอีสานท่วมนั่นก็คือภาคกลางต้องท่วมด้วยถ้าเกิดมันแจ็คพอตท่วมทั้งเหนือท่วมทั้งอีสานมันก็จะต้องมาลงสองเท่าที่ภาคกลางนึกสภาพไม่ออกภาคใต้ยังโชคดีครับพี่ต้อยภาคใต้เป็นจังหวัดใกล้ทะเลหาดใหญ่ห่างจากตัวทะเลเนี่ยไม่เกิน25กิโลเมตรเมื่อน้ำเนี่ยครับมาจากสะเดาที่ห่างจากหาดใหญ่ประมาณ60กว่ากิโลเมตรเนี่ยมันก็ไหลมาผ่านทางแล้วก็มาลงทะเลลงสะดือที่หาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ต่ำเนี่ยนะครับแล้วก็ไหลลงทะเลที่ประมาณ20กว่ากิโลเนี่ยภาพมันจึงไม่ได้หนักหนาสาหัสเป็นเดือนๆแบบภาคกลางที่ต้องรอรับน้ำจากภาคเหนือครับพี่ต้อย
5: ครับของรอบที่แล้วผม2เดือนนะแช่น้ำนะบ้านแช่น้ำไว้2เดือนตอนที่กทมต้องทิ้งไว้เลยครับคราวนี้
4: ตอนนั้นปีพ.ศ.เท่าไหร่ครับพี่ต้อย
5: น่าจะ5354มั้ยตอนที่กทม.น้ำท่วมครับท่วมใหญ
4: ่กทม.ท่วมหนักครับ
5: ที่ดอนเมืองครับเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้ดอนเมืองดอนเมืองที่ดอนท่วมครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ชีวิตที่ดอนที่ดอนท่วมเนี่ยครับไม่ใช่ลีครับก็พูดถึงเรื่องของหาดใหญ่กลับมาที่หาดใหญ่นะวันนั้นนะคือที่เราท่วมก็คือช่วงพฤศจิกาใช่ไหมครับแล้วจะมีโอกาสไหมช่วงนี้ช่วงของฝนเนี่ยวันนี้พี่น้องหาดใหญ่เนี่ยจะเจออีกรอบมึงไหม
4: คืออย่างนี้ครับหาดใหญ่เนี่ยมีประวัติศาสตร์ทุก10ปีเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี30มา43มา53นะครับแล้วก็มา67หน่อยนึงแล้วก็มาหนัก68เราจะท่วมอยู่เฉพาะเดือนปลายตุลาต้นพฤศจิกากลางพฤศจิกาแล้วก็ต้นธันวาเพราะฉะนั้นเดือนพฤศจิกาปลายตุลา ต้นพฤศจิกาถึงเดือนพฤศจิกาเนี่ยเป็นภาวะที่น่าเป็นห่วงจริงๆครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่หาดใหญ่เนี่ยมันบอบช้ำมาจากการน้ำท่วมปี68เนี่ยมหาศาลมากเมื่อเป็นอย่างนี้ทุกคนยังไม่ฟื้นตัวการช่วยเหลือของภาครัฐที่มีต่อประชาชนเนี่ยผมก็ไม่ได้โทษนะครับเพราะว่าน้ำท่วมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติไม่ได้มีใครคาดการไม่ได้เตรียมงบประมาณเอาไว้สำหรับที่จะทำให้ วางแผนไว้ในการช่วยเหลือใดๆและประกอบกับเงินสำรองของเราเนี่ยเราก็ไปสร้างเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานมากนะครับเราทำถนนทั่วประเทศเลยไอการทำถนนทั่วประเทศเนี่ยมันก็ทำให้เงินไปจมอยู่ตรงนั้นแต่อันนั้นน่ะมันก็มาจากเงินกู้ 5.5 ล้านล้านสมัยลุงตู่นะครับทีนี้พอมาถึงปี68เนี่ยรัฐบาลก็สับสนปั่นป่วนกันอยู่เนี่ยเงินที่จะช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยผมยังทราบว่าที่น่านที่เชียงรายที่เชียงใหม่ที่เขาเกิดน้ำท่วมเนี่ยการช่วยเหลือเยียวยาก็ไม่ได้มากมายนะครับส่วนทางใต้เองเนี่ยงบประมาณที่รัฐบาลจะมาช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สอดรับกับข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยคนหาดใหญ่บ้านยังซ่อมไม่เสร็จบ้านผมเองเนี่ยยังซ่อมไม่เสร็จเลยครับพี่ต้อยการค้าในหาดใหญ่เนี่ยปิดตัวลงผมว่าอย่างน้อย 30% นะครับอีก 20% เนี่ยยังพอที่จะเริ่มต้นขยับได้อีก 30% เนี่ยขยับตัวได้บ้างมี 20% เท่านั้นครับที่กลับมาเหมือนเดิมนั่นก็คือภาคการค้าที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆเนี่ยวันนี้มันก็เลยกลายเป็นปลาใหญ่กินปลาเล็กไปหมดเลยครับพี่ต้อยด้วยสถานการณ์การแก้ปัญหาหลังน้ำท่วมจริงๆแล้วหลักการของการดูเรื่องน้ำท่วมเนี่ยมันต้องพูดกันอย่างนี้นะครับการเตรียมการก่อนเกิดภาวะน้ำท่วมก็คืออย่างเนี้ยที่เราคุยกันในขณะเผชิญเหตุน้ำท่วมเนี่ยเราจะดำเนินการอย่างไรหลังจากน้ำท่วมแล้วเราจะรื้อฟื้นฟูกู้วิกฤตและความเสียหายนั้นอย่างไรเมื่อหลังน้ำท่วมแล้วเนี่ยระยะแรกในการเก็บกู้อะไรต่างๆหลังจากนั้นครับการฟื้นฟูเศรษฐกิจกลายเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งวันนี้หาดใหญ่เนี่ยครับต้องพูดเลยว่ายังไม่ฟื้นผมไปจังหวัดน่านผมไปจังหวัดน่านที่น่านก็ท่วมเยอะครับวันนี้ก็ยังแทบจะไม่ฟื้นเหมือนกันนะครับส่วนเชียงใหม่เนี่ยผมมีข้อมูลไม่มากนะครับอันนี้ต้องถามพี่ออสว่าเชียงใหม่เนี่ยมันฟื้นหรือยังเชียงรายเนี่ยมันเป็นเขตนอกเมืองมากทีนี้เราก็ต้องมาเปรียบเทียบครับเชียงรายเนี่ยเป็นพื้นที่ชนบทมากความเสียหายเนี่ยถึงมันจะมากถึงน้ำจะท่วมหนักแต่มันเป็นพื้นที่ชนบทความเสียหายทางเศรษฐกิจมันต่ำแต่พอเข้ามาเมืองเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่

0: จะเป็นเขตเศรษฐกิจเหมือนกันถึงเมืองจะไม่ใหญ่แต่ก็เป็นเขตเมืองแต่เป็นเขตเมืองที่อาศัยการท่องเที่ยวจากคนภายในประเทศส่วนหนึ่งเท่านั้นต่างประเทศน้อยพอลงมาดูหาดใหญ่หาดใหญ่21ตารางกิโลเมตรในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่พอโดนท่วมเนี่ยครับมันเป็นเขตพื้นที่เขตเศรษฐกิจจริงๆดังนั้นบ้านเรือนเนี่ยครับหาดใหญ่เนี่ยมีผลกระทบนับแสนหลังคาเรือนความเสียหายมันจึงมากเพราะมันเป็นเขตเมืองแล้วหาดใหญ่จะฟื้นตัวเนี่ยจะฟื้นตัวยากกว่าเชียงใหม่เยอะเมื่อเทียบหาดใหญ่กับเชียงใหม่เพราะอะไรครับเชียงใหม่เนี่ยเขามีนักท่องเที่ยวนานาชาติหาดใหญ่เนี่ยครับมีนักท่องเที่ยวคือคนในประเทศส่วนหนึ่งและอาศัยการท่องเที่ยวจากมาเลเซียเป็นหลักดังนั้นกลุ่มคนที่จะฟื้นกลับมาเนี่ยมันจึงกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับหาดใหญ่เพราะว่าตัวหาดใหญ่เองเนี่ยครับมันอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกลุ่มพ่อค้านักธุรกิจของหาดใหญ่และอาศัยการท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียพอเรามองภาพรวมอย่างนี้แล้วเราจึงเห็นภาพว่าทำไมที่ไหนฟื้นเร็วที่ไหนฟื้นช้าทีนี้พอวันนี้ครับเรามาดูกันว่าในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยเราจะไปแก้ไขการฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อเราเปรียบเทียบกับเชียงใหม
1: ่ครับ
0: หรือเราจะมาเปรียบเทียบกับกรุงเทพมหานครในยุคที่พี่ต้อยบอกว่าน้ำท่วมเป็นเดือนๆเนี่ยแต่ไอ้น้ำท่วมเป็นเดือนๆเนี่ยมันก็อยู่ในเขตชนบทอีกเหมือนกันคือรอบนอกปริมณฑลของกรุงเทพมหานครแต่ในตัวกรุงเทพมหานครเองจริงๆเนี่ยก็ท่วมแต่ไม่ได้ท่วมจนกระทั่งยาวนานแบบบ้านพี่ต้อยถูกไหมครับในกรุงเทพท่วมแต่ไม่ได้ท่วมหนักขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าหากว่าพวกเราไม่ตื่นตัวที่จะเตรียมการที่จะรับกับภัยซึ่งเราไม่สามารถไปหยุดยั้งปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าที่มันจะมาถึงเราได้โดยการปฏิบัติการใดๆก็แล้วแต่มันอาจจะต้องเป็นการวางแผนระยะยาวที่เรียกว่าการบริหารจัดการน้ำซึ่งเราก็เคยมีรัฐบาลสมัยเพื่อไทยนะครับที่มีการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำยืดยาวมาจนถึงบัดนี้แต่พี่ต้อยครับเราก็ยังไม่เห็นการปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำที่มันออกมาแล้วเป็นรูปธรรมพวกเราเหมือนไฟไม่ฟางครับเวลาน้ำมาหลังน้ำลดลงก็มีการพูดจากันเหมือนหาดใหญ่อะครับน้ำท่วม3-31นะ3-31-43-53-67-68ผมก็เชื่อว่าถ้าเกิด69มันน้ำท่วมเนี่ยก็ไม่มีอะไรน่าจะแตกต่างจากที่ผ่านมาเพราะอะไรครับเพราะว่าการวิเคราะห์บทบาทน้ำเนี่ยคือผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าไม่มันไม่มีสูตรตายตัวว่าน้ำเคยท่วมหาดใหญ่มันจะต้องมาจากไหนเช่นเมื่อปี 53น้ำมาจากสะเดาพอปี68มันน้ำมันมาจากเขาคอหงก่อนแล้วจึงจะมาจากนาหม่อมมาจากสะเดานะมาจากตนงาช้างควนลังมันแปลเปลี่ยนทุกครั้งนะครับมันไม่ได้มาเหมือนเดิมสักครั้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่การบริหารจัดการขณะที่มันเกิดเหตุถ้าคุณไม่มีการเตรียมการที่ดีเนี่ยผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้เนี่ยองค์กรภาครัฐองค์กรภาคเอกชนสมาคมมูลนิธิหรือชมรมหรือจิตอาสาอะไรต่างๆเนี่ยครับมันก็จะต้องมีกระบวนการของการศึกษาเรียนรู้แต่ไม่ใช่เรียนรู้กันแค่บนโต๊ะนะครับพี่ต้อยแล้วก็จบไป
1: ครับ
0: ผมถามว่าน้ำท่วมหาดใหญ่ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ของประเทศได้เลยว่าไฟโดนตัดทั้งหมดระบบการสื่อสารโดนตัดทั้งหมดถ้าเราไปนึกถึงคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์เคยทรงรับสั่งว่าวิทยุเครื่องแดงวิทยุนี่แหละมีความสำคัญพระองค์ทรงย้ำเน้นพี่ต้อยจำได้ไหมครับ
1: ครับ
0: พระองค์พูดอยู่เสมอทรงรับสั่งอยู่เสมอว่าเมื่อเวลาไม่มีไฟฟ้าเนี่ยการสื่อสารเป็นเรื่องจำเป็นมากแต่ปรากฏว่าวันนี้เทคโนโลยีมันมาทางมือถือหมดแล้วทุ ทุกคนไม่ฟัง FM

0: ทุกคนไม่อยากฟังวิทยุทุกคนไม่มีวิทยุละสถานีวิทยุกลายเป็นเรื่องด้อยทุกคนกลายเป็นสื่อมวลชนของตนเองได้เลยนะจะมีดาว TikTok จะมีเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นมาทุกคนสามารถเป็นสื่อและออกทีวีช่องตัวเองได้สมัยก่อนเราจะต้องอาศัยช่องทีวี3 5 7 9 11ถูกไหมครับพี่ต้อยครับสถานีวิทยุเราก็มีวิทยุประเทศไทยมีวิทยุอสมทมีวิทยุสวทมีอะไรต่ออะไรต่อมาก็มีวิทยุชุมชนหลังจากลุงตู่ขึ้นมายึดอำนาจลุงตู่ก็ปราบปรามแล้วก็จำกัดสิทธิของประชาชนไม่ได้เปิดสิทธิของประชาชนเหมือนกับโลกสื่อโซเชียลเวลานี้สื่อโซเชียลเวลานี้เนี่ยไม่มีใครจำกัดขอบเขตสิทธิของใครได้เลยเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปถึงใช้ได้หมดแต่พอมาถึงวิทยุ FM เนี่ยครับในฐานะที่ผมเป็นประธานองค์กรภาคีเนี่ยผมดูแลวิทยุชุมชนทั่วประเทศผมเรียนเลยว่านี่คือสิ่งที่ผิดพลาดของรัฐบาลในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับการให้ความเสรีและการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจทางธุรกิจเนี่ยควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิความเท่าเทียมกันในการใช้สื่อซึ่งเป็นทรัพยากรของชาติไม่ใช่ของผู้ใดมันอยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยครับกสทช.เองก็มีบทบาทที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้ววันนี้กสทช.เนี่ยครับก็จัดสรรแบ่งคลื่นและจัดสรรกำลังส่งของสถานีวิทยุในวันที่เกิดเหตุเนี่ยครับผมถามพี่ต้อยครับวิทยุหลักเนี่ยยังโฆษณาขายยาอยู่เลยงานจิตอาสามันไม่สามารถจะไปบรรจุอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้พี่ต้อยดูอินฟลูเอนเซอร์หลายๆท่านเขาทำงานด้วยหัวใจรุกรบด้วยหัวใจถามว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยที่จะไปรุกรบด้วยหัวใจแบบนั้นได้ไหมไม่ได้รัฐเขาก็มีขอบเขตในการทำงานถูกไหมครับผมถามว่าวันนี้การเปิดเสรีการใช้คลื่นวิทยุ FM เนี่ยเราควรคิดกันใหม่ไหมไม่ใช่ไปจำกัดสิทธิ์วิทยุ FM ให้อยู่ในความส่งเสาสูง60เมตรกำลังส่ง1กิโลวัตต์ในระหว่างที่คลื่นหลักเสาสูง100ถึง120เมตรกำลังส่ง20กิโลวัตต์ผมถามว่าวันที่น้ำท่วมแล้วสถานีวิทยุจมน้ำแล้วบังเอิญมันมีวิทยุที่มันไม่จมน้ำเพราะมันมีหลากหลายสถานีแล้วมีศักยภาพในการส่งกระจายเสียงไปช่วยพี่น้องประชาชนได้เนี่ยมันเป็นเรื่องดีหรือเรื่องเลวตรงนี้ครับเราจึงต้องคุยกันว่ากสทช.ท่านคิดถูกแล้วหรือยังเพราะอะไรครับพี่ต้อยวิทยุ FM มันส่งด้วยกำลังส่งของคลื่น FM ตั้งแต่88ถึง108ถูกไหมครับพี่ต้อย
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ินเทอร์เน็ตมันส่งด้วยสัญญาณดาวเทียมเป็นสัญญาณไวเลสเป็นอินเทอร์เน็ตเมื่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันดรอปมันดับก็แปลว่าทุกอย่างมันดับแต่ถ้าสถานีวิทยุเนี่ยสมมติว่าในพื้นที่ที่น้ำท่วมเนี่ยแล้วมันมีสถานีวิทยุที่มันไม่น้ำท่วมเนี่ยครับทุกคนก็ยังไปใช้สถานีวิทยุที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยแล้วพี่น้องประชาชนก็สามารถฟังวิทยุนี้ได้เอาแหละไฟดับเรามีระบบกระบวนการเก็บเขาเรียกอะไรนะpower bank มีแบตสำรองใช้โซลาร์เซลล์ได้อะไรได้ต่างๆเนี่ยครับทำให้มือถือเปิดได้สามารถมีแอปพลิเคชันฟังวิทยุ FM ได้หรือแต่ละบ้านมีวิทยุ FM อยู่แล้วไอ้เจ้าคลื่น FM เนี่ยครับมันสามารถส่งกระจายเสียงไปได้ไม่รู้แหละว่ามันจะมาจากสถานีไหนแต่สถานีนั้นน้ำไม่ท่วมหรือสามารถปั่นไฟหรือสามารถใช้ไฟทางโซลาร์เซลล์ส่งกำลังส่งออกไปผมถามพี่ต้อยนะครับว่าวันนั้นเราช่วยชีวิตคนได้เยอะไหมนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องกลับมาทบทวนเอาแหละเรายกเรื่องนั้นตั้งไว้นะครับพี่ต้อยนั่นมันเป็นเรื่องระดับชาติ
1: ผมพรุ่งนี้นะวันนี้เดี๋ยวผมจะยกคำเรื่องนี้นะผมจะคุยพรุ่งนี้ในส่วนของวิทยุ FM 97ผมว่าเป็นบทเรียนที่จะถอดบทเรียนจาก97จน97ไม่มีหลายคนที่น้ำท่วมรอบที่นี้นะครับเขาบอกว่าอยากมี97 FM 97หาพี่ชาลีตลอดเวลาเดี๋ยวเรื่องนี้เราจะใช้เวลาพรุ่งนี้นะครับพี่ชาลีวันอังคาร ะครับวันอังคารพรุ่งนี้ 20:10 เราจะคุยเรื่องของวิทยุ97ที่หายไปแล้วความสูญเสียที่ประชาชนเสียหายมันมากมายแค่ไหนอันนี้เป็นบทเรียนราคาแพงแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยเป็นทางออกว่าพรุ่งนี้วิทยุกระจายเสียงรวมถึงวิทยุฉุกเฉินหรือวิทยุที่ญี่ปุ่นเขายังมีใช้กันอยู่เนี่ยครับมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้ผมขอยกไปวันพรุ่งนี้นะแต่วันนี้กลับมาที่หาดใหญ่ครับพี่ชลีครับวันนี้เดือนมิถุนาท่านนับไปมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกา6เดือนครับวันนี้บทเรียนจากพฤศจิกาที่ผ่านมาวันนี้เราจะมีการรับมือนะว่าอีก6เดือนเนี่ยวันนี้หาดใหญ่ต้องทำอะไรไม่งั้นจะเป็นอีกนะถ้าน้ำมาแบบนี้นะมันจะเป็นแบบอีกไหมวันนี้เนี่ยทิศทางของหาดใหญ่จากนี้ไปมันต้องทำอะไรไม่ใช่เยียวยานะแต่มันต้องป้องกันยังไงครับในฐานะที่คนหาดใหญ่ต้องทำอะไร
0: คือผมต้องเรียนอย่างนี้ปี68น้ำท่วมเมื่อเดือนพฤศจิกาธันวาล้างบ้านกันอุตลุดพี่ต้อยว่าขี้โคลนมันอยู่ที่ไหนครับเราขนขยะเอาไปทิ้งหมดแล้วแต่ขี้โคลนมันอยู่ในท่อระบายน้ำทั้งเมืองหาดใหญ่ใน21ตารางกิโลเมตรเนี่ยท่อระบายน้ำของเมืองหาดใหญ่400กว่ากิโลครับพี่ต้อยที่มันเดินตามตอกซอกซอยริมถนนทั้งหมดเนี่ยมัน400กว่ากิโลครับพี่ต้อยผมถามว่าณวันนี้ขี้โคลนมันยังอยู่ในท่อระบายน้ำไหมครับพี่ต้อย
1: อยู่เอายังไม่ได้จัดการนะ
0: มัน400กว่ากิโลครับพี่ต้อยใช้เวลากี่วันใช้งบประมาณเท่าไหร
1: ่
0: ถามว่าเทศบาลหาดใหญ่จัดการไหมจัดการแล้วแต่ยังมีการเมืองเข้ามาเบียดมาแทรกผมถามว่าวันนี้ผมบอกตรงว่าหาดใหญ่มันมีการเมืองซ้อนการเมืองมีพรรคการเมืองที่เขามีอำนาจรัฐเขาอยากจะได้คนของเขาขึ้นมาเป็นแล้วอย่างคุณชาดาชัยเศรษฐ์ก็พูดชัดว่านายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยคุณแป้นเนี่ยหรือท่านณรงค์พรณพัทลุงเนี่ยเมื่อแก้ปัญหาเสร็จก็ออกไปได้แล้วเอ้ยท่านพูดอย่างเงี้ยผมก็ไม่แฮปปี้นะทั้งที่ผมก็ไม่ได้แฮปปี้การทำงานของคุณณรงค์พรการเป็นผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองเนี่ยครับจะพูดคำนี้เนี่ยคุณต้องถามคนหาดใหญ่ว่าคนหาดใหญ่ยังต้องการนายกณรงค์พรไหมอันนี้ผมตั้งเอาไว้แต่ผมถามว่าวันเนี้ยไอการขุดลอกคูคลองเนี่ยมันทำแล้วหรือยังทำไปได้แค่ไหนไอคลองเตยเนี่ยครับมัน20กว่ากิโลเมตรพี่ต้อยแต่ไอคูระบายน้ำมัน400กว่ากิโลเมตรในหาดใหญ
1: ่
0: ผมสมมติว่าล้างไป300กิโลเหลืออีก100กิโลไม่ได้ล้างน้ำออกได้ไหมครับพี่ต้อย
1: ก็ไม่ได้
0: นึกถึงภาพท่อระบายน้ำยาวๆนะพี่ต้อยนะ
1: ร
0: เราลอกไปละท่อน้ำยาว100เมตรเราลอกไป90เมตรละแต่อี10เมตรที่อยู่ตรงปลายมันไม่ได้ลอกเนี่ยน้ำมันจะไหลไหมครับพี่ต้อย
1: ก็ไป
0: แล้วที่หาดใหญ่เนี่ยครับพี่ต้อยที่หาดใหญ่มันยังมีอะไรซ้อนไปอีกเรื่องนึงภายใต้ท่อระบายน้ำที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับ ต่ำล่างลงไปมันยังมีระบบบำบัดน้ำเสียและระบบระบายน้ำทิ้งเพื่อป้องกันน้ำท่วมพี่ต้อยเห็นไหมครับว่าหาดใหญ่มันมีระบบซ้ำซ้อนถ้าคนหาดใหญ่เนี่ยครับจะเห็นเลยครับว่าที่หาดใหญ่เนี่ยบนถนนตามซอกซอกซอยเนี่ยครับมันจะมีฝาท่อระบายน้ำใหญ่ๆเป็นฝาเหล็กกลมๆมีการขุดลึกลงไปตั้งแต่สมัยท่านนายกเคร่งสุวรรณวงศ์ท่านได้ทำระบบบำบัดน้ำเสียและป้องกันน้ำท่วมดึงน้ำเสียของหาดใหญ่เนี่ยครับลากยาวไปเกือบ20กิโลเมตรไปบำบัดน้ำเสียที่บ่อบำบัดน้ำเสียที่พะวงนะครับทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันตันหรือเปล่าผมตอบไม่ได้และเหนือขึ้นมาจากระบบบำบัดน้ำเสียมันคือระบบป้องกันน้ำท่วมนั่นหมายความว่าเวลาน้ำมาเยอะลงในท่อระบายน้ำมันจะโอเวอร์ฟลัดก็คือล้นแล้วไปออกจากท่อระบายน้ำเนี่ยครับไปลงที่คลองอุตภาแล้วคลองอุตภานำส่งไปยังทะเลสาบในขณะเดียวกันล้นแล้วมาลงที่คลองเตยแล้วก็นำส่งออกไปทางคลองล .6 ไปออกที่คลองแหอีกด้านหนึ่งครับที่คลองเตยไหลลงน้ำจากในท่อไหลลงมาผ่านจันวิโรจน์จันนิเวศไปลงคลองเตยส่วนแยกผมถามว่าถ้าอีท่อนี้มันตันเนี่ยครับพี่ต้อยนั่นแปลว่าระบบระบายน้ำที่มันจะดันน้ำออกไปสู่คลองเตยสู่คลองอุตภาทางตรงและส่วนแยกรวมไปถึงที่จะออกตาม ามคลองเตยย่อยที่จะไปออกขอ7ที่เกี้ยนเฮงเนี่ยมันจะออกไปได้ไหมวันนี้เรามองลึกกันอย่างนี้ไหมครับไม่ใช่เรามองเพียงแค่ว่าน้ำจากสะเดาที่เข้าหัดใหญ่มาน้ำจากจะนะนาหม่อมน้ำจากจะนะไม่ได้มาน้ำนาหม่อมที่เข้ามาน้ำจากควนลังที่เข้ามาน้ำสะเดาเนี่ยครับเข้ามาทางคลองหวะน้ำจากนาหม่อมเข้ามาทางคลองหวะน้ำจากตนงาช้างเข้ามาทางควนลังน้ำจากรัตภูมิบางส่วนนะครับมาทางท่าช้างบางกล่ำก็มาลงคลองอุตภาวส่วนน้ำจากเขาคอหงมันก็จะมาเข้าที่มออมาเข้าที่ตลาดคลองเรียนแล้วลงที่คลองเตยผมถามว่านี่น้ำภายนอกนะครับมันมาได้ตามปกตินะครับไม่ว่ามันจะมีขยะมันจะมีกิ่งไม้เศษไม้ขยะอุดตันไปตมในคลองแต่น้ำมันก็ไหลมาด้วยระบบกราวิตี้ก็คือระบบจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำยังไงมันก็มาครับพี่ต้อยมันจะมาแบบล้นตลิ่งหรือมาในคลองไม่รู้แต่น้ำมาที่หาดใหญ่แน่นอน
1: งั้นโจทย์
0: แต่น้ำจากหาดใหญ่เนี่ยครับ
1: รอบคลองโจทย์แรกคือต้องรอบคลองให้ทัน
0: ถูกต้องแต่นี่ผมกำลังจะบอกพี่ต้อยว่าไม่ว่าพี่ต้อยจะขุดลอกคลองอย่างไรยิ่งลอกคลองใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นสะดวกขึ้นหาดใหญ่ก็รับน้ำเร็วขึ้นถูกไหมครับพี่ต้อยเดิมมันมี2เลนคุณขยายเป็น8เลนรถมันจากสะเดามันก็มาหาดใหญ่เร็วขึ้นถูกไหมครับแต่การขุดลอกคูคลองขยายคลองให้ใหญ่ขึ้นมันเป็นผลดีต่อใครดีต่อชุมชนที่อยู่เหนือจากหาดใหญ่ขึ้นไปก็คือสะเดาบ้านพรุนะอะไรพวกนี้เหล่านี้ครับเขาก็จะน้ำท่วมมาเร็วไปเร็วแต่ถ้าเกิดคลองมันอุดตันคนที่จะกระทบก็คือสะเดาปริกบ้านพรุอะไรพวกนี้แหละครับที่น้ำมาช้าแต่อยู่นานส่วนตัวหาดใหญ่เนี่ยครับยิ่งน้ำมาเร็วเท่าไหร่ตัวเราก็จะท่วมขังเร็วเท่านั้นทีนี้ไปดูส่วนปลายครับจากตัวหาดใหญ่ที่จะออกไปสู่ทะเลสาบที่ปากคลองบ้านบางโดดเนี่ยที่เขาทำปากคลองระบายน้ำที่จะออกไปเนี่ยตรงนี้แหละครับถ้าขุดลอกขยายแล้วปากคลองก็ขยายสิ่งที่สำคัญปลายทางคือทะเลสาบครับพี่ต้อยวันนี
1: ้
0: โคลนตมที่มันสะสมมา50ปีเนี่ยมันอาจจะสูงท่วมหัวเราไปไม่รู้กี่คนละเราขุดลอกมั่งหรือยังเราพูดกันแค่อะไรครับศึกษาตั้งงบประมาณศึกษาพอเวลาบอกให้ขุดลอกก็ไม่รู้คุณขุดลอกด้วยความสุจริตหรือคดโกงเพราะมันไม่มีใครไปตรวจสอบงานในทะเลสาบอย่างนี้ได้เลยผมถึงได้บอกว่าสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือแก้มลิงรับน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งไว้วันนี้แก้มลิงโดยธรรมชาติเนี่ยครับมันถูกรุกล้ำถูกถมกลายเป็นบ้านจัดสรรแม้แต่ที่ดินที่เป็นแอ่งรับน้ำใหญ่นะโดยที่มีคลองกำนันเนี่ยบริเวณนั้นก็คือตรงมัสยิดกลางทุกวันนี้นะครับพี่ต้อยบนถนนลพบุรีลาเมศซึ่งเมื่อก่อนไม่มีถนนลพบุรีลาเมศขวางตรงนั้นครับพื้นที่หลายพันไร่เป็นบึงรับน้ำแต่วันนี้ครับเมื่อหลายสิบปีก่อนมานักการเมืองผู้มีอิทธิพลอะไรจิปาถะก็ไปวิ่งเต้นทำให้ไอ้พลุป่าพลุตรงเนี้ยครับกลายเป็นที่ออกโฉนดได้แล้วก็มีถนนลพบุรีลาเมศ
1: แต่ไม่มีโฉนดก็เลยทำให้
0: ตัดขึ้นมาเป็นเขื่อนอีกเส้นหนึ่งถูกไหมครับวันนี้แอ่งรับน้ำมันลดลงพื้นที่รับน้ำในตัวเมืองหาดใหญ่เองก็ถูกถมกลายเป็นบ้านจัดสรรดังนั้นความตื้นเขินมันเกิดขึ้นทั้งในทะเลและบนบกผมถามว่าในทะเลเนี่ยไปเปิดประวัติศาสตร์ดูครับเราขุดลอกทะเลสาบที่ปากแม่น้ำและขุดลอกล่องน้ำให้ไปออกสู่ทะเลใหญ่เมื่อไหร่ตอนนี้ลึกเท่าไหร่มีการสำรวจไหมพี่ต้อยครับทะเลสาบสงขลาเนี่ยเขาเรียกว่าทะเลในมันมีความยิ่งใหญ่เป็นแก้มลิงที่ยิ่งใหญ่ขนาดใหญ่และสำคัญกับทุกเมืองเราขุดลอกคลองมาจากสะเดานะครับพี่ต้อย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็มาถึงหาดใหญ่พอมาถึงหาดใหญ่จากหาดใหญ่ไปออกทะเลสาบคลองใหญ่ไหลดีไหลแรง น้ำท่วมก็แป๊บเดียวมาเร็วไปเร็วแต่วันนี้มันไม่ใช่อ่ะครับเรามาดูกันว่าทุกครั้งที่น้ำท่วมหาดใหญ่พี่ต้อยดูปฏิทินไทยไม่ได้ดูปฏิทินฝรั่งไม่ได้นะครับดูวันไม่ได้ต้องไปดูเดือนว่าเดือนนั้นมันเป็นเดือน12ขึ้น15ค่ำน้ำทะเลหนุนหรือไม่ปัจจัยเสริมครับฝนตกหนักน้ำทะเลหนุนนั่นก็คือเดือนเพ็ญขึ้น12ค่ำถูกไหมครับน้ำทะเลหนุนแปลว่ามันหนุนขึ้นมากี่เมตรถ้ามันหนุน4เมตรในหาดใหญ่ก็ท่วม4เมตรได้เห็นไหมครับพี่ต้อยเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เรื่องเหล่านี้มันจะต้องใช้ภูมิปัญญาทุกภูมิปัญญาพี่ต้อยครับมันไม่ใช่ใช้นักวิชาการและดาวเทียมเพียงอย่างเดียวทำไมผมถึงพูดเรื่องหาดใหญ่ได้ชัดเจนเพราะผมใช้เครือข่ายและภูมิปัญญาเครือข่ายและภูมิปัญญาจะรายงานสถานการณ์ต่างๆมาถึงศูนย์กลางการบริหารจัดการได้นั่นแปลว่าต้องมีสัญญาณการสื่อสารครับพี่ต้อยสมัยก่อนผมใช้วิทยุเครื่องแดงผมใช้สถานีวิทยุ FM เป็นตัวกระจายผมจะถามไปทางบ้านตั้งแต่ต้นน้ำมาว่าน้ำที่ท่านเห็นอยู่ณเวลานี้จากประสบการณ์ในอดีตพ่อเฒ่าแม่เฒ่าของท่านนั้นถ้ามาแบบนี้ท่วมไหมเขาจะเป็นคนที่บอกเราคนที่อยู่ตามลุ่มน้ำต่างๆเขาจะเป็นคนบอกเราครับว่าถ้ามาแบบนี้ 100% ถ้ามาแบบนี้ไม่ท่วมถ้ามีมาแบบนี้ท่วมเราจึงต้องมาพูดเรื่องของ
1: ทะเลบทบาทสำคัญก็คือผู้นำท้องถิ่นใช่ไหมจริงๆแล้วผมคำแรกที่ชลีบอกว่ามันมีคณะกรรมการที่ดูแลน้ำเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นบทบาทของผู้นำท้องถิ่นซึ่งผู้นำท้องถิ่นเองเนี่ยนะก็ประสบปัญหาหมายถึงว่าเจอน้ำท่วมมาตั้งหลายครั้งเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วน่าจะรู้นะน่าจะเข้าใจบทเรียนเหล่านี้ครับมันควรจะมีอย่างนี้
0: พี่ต้อยครับพี่ต้อยต้องมาดูเรื่องอสม.อันนี้ผมกำลังทำภาพรวมให้เห็นมหาภาพมาเป็นจุลภาพนะเรามาดูครับเรามีอาสาสมัครอสม.เป็นองค์กรอาสาสมัครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วช่วยเหลือทางการแพทย์ได้ดีที่สุดอันนี้ต้องยกย่องเลยนะครับของกระทรวงสาธารณสุขพี่ต้อยเห็นความล้มเหลวของกกต.ไหมครับกกต.ไม่มีอาสาสมัครกกต.ครับพี่ต้อยไปดูกระทรวงมหาดไทยเขามีอส.ของอำเภอเขาก็สามารถเอากำลังอส.เนี่ยครับที่เป็นอาสาสมัครมีเงินเดือนหรือมีอะไรสนับสนุนบ้างแต่เขาก็เป็นกำลังของกระทรวงมหาดไทยถูกไหมครับไปช่วยเหลืองานภาคปกครองได
1: ้
0: ต่อมาตำรวจก็มีอาสาสมัครจราจรถูกไหมครับก็ไปช่วยโบกรถได้ผมถามว่าไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมีอาสาสมัครน้ำไหมครับพี่ต้อย
1: แล้วใคร
0: ถ้าเราไม่มีอาสาสมัครน้ำแล้วไอ้เจ้าอาสาสมัครน้ำเนี่ยมันจะต้องเป็นคนที่อยู่ตามลุ่มน้ำที่จะเป็นคนรายงานว่าน้ำตันน้ำมาน้ำขาดน้ำแรงน้ำท่วมถูกไหมครับพี่ต้อยกระทรวงอะไรครับที่ดูแลเรื่องน้ำสำนักงานชลประทานสังกัดกระทรวงเกษตร
1: เ
0: พราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรนี่แหละครับพี่ต้อยเอาเรื่องที่ผมพูดวันนี้แล้วไปขยายผลเอาเข้าไปสู่สภาเอาเข้าไปสู่กระบวนการวันนี้คุณต้องตั้งอาสาสมัครน้ำคนเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นคนอ่านจะหมดคนเหล่านี้แหละครับที่จะเป็นคนที่จะบอกเราได้ว่าน้ำจะวิกฤตหรือไม่วิกฤตคนเหล่านี้เราจะต้องเขามีความรู้อยู่แล้วทางภูมิปัญญาทางบ้านแล้วถึงเวลาทำให้คนเหล่านี้สื่อสารมาถึงเราได้ยังไงคุณจะส่งรหัสมอสคุณจะใช้วิทยุฉุกเฉินคุณจะใช้วอกกี้ท็อกกี้คุณจะใช้วอแดงหรือคุณจะใช้วียูเอฟเอ็มนี่คือการสื่อสารครับพี่ต้อยพี่ต้อยหยิบเรื่องนี้เข้าไปสู่สภาสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นภาพที่มองและอาจจะไม่มีใครมองแบบผมเลยแต่ผมทำงานมาด้วยความสำเร็จเพราะผมใช้จิตอาสาสมาชิกชมรมอาสาคลายทุกข์ FM 97ฟัง97เป็นจิตอาสาของ97เป็นเครือข่ายของ97แล้วรายงานสถานการณ์มาพี่ต้อยครับมันชัดเจนแล้วแม่นยำเพราะฉะนั้นการป้องกันน้ำท่วมเนี่ยไม่มีใครทำอะไรเลยเราจะรู้ล่วงหน้า 2-3 วันแน่นอนครับพี่ต้อยคนที่อยู่ต้นน้ำพอฝนตกหนักเขาจะประเมินเลยจากพ่อเฒ่าแม่เฒ่ามาถึงเขาจนมาถึงลูกเขาถูกไหมครับเขาจะบอกได้เลยว่าฝนตกแบบนี้อีก3 วันพี่ต้อยครับผมเล่าเรื่อง ที่มันเป็นตำนานให้ฟังมีชาวประมงอยู่ในเรือเขาเลี้ยงแมลงสาบครับพี่ต้อยหลายคนถามว่าลุง
1: ทำไม
0: ลุงเลี้ยงทำไมเนี่ยแมลงสาบลุงต้องเอาฆ่ากำจัดมันนี่มันอยู่อย่างนี้นะลุงจะติดเชื้อโรคได้ลุงก็เฉยจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมันเกิดคลื่นลมพายุแมลงสาบมันขึ้นมาเต็มหมดเลยครับลุงรู้เลยว่าต้องเข้าฝักสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยครับมันรู้ไวกว่ามนุษย์หลายเท่าตัวเพราะฉะนั้นแมลงสาบเป็นสัตว์โบราณครับพี่ต้อยทำไมเขาถึงรักษาชีวิตเขาตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันนี้ได้เขาเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์นะครับเพราะเขาสามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวของธรรมชาติได้ผมถึงได้บอกว่าวันนี้พี่ต้อยจะไม่เคยได้ยินใครพูดเรื่องการตั้งอาสาสมัครน้ำอาสาสมัครเฝ้าน้ำหรือจะอาสาสมัครรายงานเรื่องของน้ำผมบอกว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากทุกลำน้ำทุกต้นน้ำคนอยู่น้ำโขงเขาก็จะรู้ครับพี่ต้อยนะคนอยู่น้ำปิงวังลมน่านเขาก็จะรู้คนที่อยู่ลุ่มน้ำวัดมะขามเตี้ยนะครับแถวชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองมาถึงอยุธยาเข้ามามาถึงเจ้าพระยาไปส่วนแยกนนทบุรีบางกอกน้อยตลิ่งชันนะครับหรือคลองใดๆก็ตามเขาจะบอกเราได้หมดเลยครับว่าน้ำแบบนี้น่ากลัวนะถ้าเราไม่แก้ที่กระบวนการนี้แล้วหาดใหญ่เนี่ยครับผมบอกเลยว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคำถามทะเลสาบขุดลอกหรือยังถ้าคุณขุดลอกทะเลสาบให้ปากคลองเนี่ยนะครับนี่ท่านนายกแป้นได้ดูรายการผมอยู่ด้วยนายกแป้นเป็นนายกเทศมนตรีไม่มีอำนาจครับที่จะไปทำเรื่องทะเลสาบไอ้นี่มันเป็นเรื่องของชนรับประทานเป็นเรื่องของรัฐนั่นคือผู้ว่าการจังหวัดท่านต้องเอาข้อมูลผมเนี่ยครับไปคิดวันนี้สิ่งที่ผมแนะนำเลยไอ้เรื่องขุดลอกคูคลองเนี่ยผมบอกแล้วว่าทำให้น้ำไหลแรงขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้นแต่มันไหลแรงขึ้นเร็วขึ้นและมันออกไม่ได้เนี่ยคุณไปถามคนที่อยู่แถวบ้านยางหักบ้านดินลานปลายทางอะไรอ่ะไปทางบ้านอดีตนายกหาดใหญ่อ่ะแถวนั้นที่เขาแหมเดี๋ยวนึกไม่ออกไม่ไรเดี๋ยวก็ออกผมถามว่าแถวนั้นอ่ะเขาโดนน้ำท่วมนานกว่าเราไหมเพราะน้ำทั้งหมดที่ไหลมาต้องไหลไปที่เขาจะถูกไหมครับเราเคยไปถามเขาไหมเราพูดกันแต่เมืองหัดใหญ่หัดใหญ่หัดใหญ่เราเคยถามไหมว่าไอ้หลังจากบ้านดินลานหลังจากอะไรพวกนี้ไหลลงไปเนี่ยครับเขาน้ำท่วมนานไหมเขาน้ำท่วมนานไหมถามว่าในทะเลสาบเนี่ยครับเราขุดลอกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่และขุดลอกออกไปจริงหรือเปล่าวันนี้ผมถึงเสนอว่าในทะเลสาบเนี่ยคุณจะต้องขุดลอกแล้วทำเป็นเกาะเลยเพื่ออะไรครับเพื่อพิสูจน์และยืนยันว่าคุณเอาดินใต้ทะเลขึ้นมากองให้มันเป็นเกาะขึ้นมาหนึ่งเกาะเลยครับพี่ต้อยเพื่อวัดคิวบิกเมตรได้ว่า
1: ขุดจริง
0: ใช่ไห
1: ม
0: เนี่ยมีท่านครูเต่าถูกต้องครับขอบคุณคุณรุ่งโรจน์มากนะครับบ้านครูเต่าแหลมโพนะฮะเนี่ยนี่คนติดตามดูทาง Facebook เนี่ยท่านคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับว่าผมพูดนี่จริงหรือเปล่าถ้าทำแบบผมนี่มันจะแก้ได้ไหมวันที่น้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งหมดสถานีวิทยุรวมทั้งของรัฐล่มสลายหมดถ้ามันมี97ที่อยู่บนตึกนภาลัยแบบปี53ความเสียหายเนี่ยน้ำเนี่ยมันไม่ได้ลดลงกว่านี้นะแต่ความเสียหายเนี่ยมันลดลงนี่แน่นอนวันนี้คนหาดใหญ่ร้องเหลืออีก3นาทีผมจะปูพื้นไว้พรุ่งนี้คนหาดใหญ่ร้องหาชาลีบางคนตำหนิติติงว่าพี่ชาลีไปไหนพี่ชาลีทิ้งคนหาดใหญ่ไปแล้วหรืออย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะผมไม่ได้ทอดทิ้งแต่กสทช.นี่แหละครับคุณเป็นคนมาลดเสาผมจากที่ผมอยู่ยอดตึกความสูง140กว่าเมตรให้ผมมาอยู่ที่60เมตรจากกำลังส่งผม2กิโลวัตต์มาเหลือ500วัตต์ผมรับไม่ได้ผมจัดรายการคนฟังได้ 2-3 จังหวัดแล้วมาให้คนฟังได้ 10กว่ากิโลเมตรพื้นที่10กว่าตารางกิโลเมตรผมรับไม่ได้และผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำนี้คุณกำลังทำร้ายประชาชนโดยที่คุณไม่ได้ใช้วิเคราะห์จิตวิเคราะห์เลยคุณอาจจะไปจำกัดสิทธิ์ของวิทยุอะไรผมไม่รู้แต่ไอ้วิทยุเตือนภัยวิทยุภัยพิบัติวิทยุเพื่อการสาธารณะผมถามว่าคุณบอกว่าเฮ้ยก็มีนี่ไอ้คลื่นอื่นเช่นมอหรือสวทหรืออะไรผมถามว่ากลุ่มคนฟังมันเป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่คนฟัง97มันคือคน97เขาไม่ไปฟังคลื่นอื่นแล้วพี่ต้อยที่สำคัญที่สุดเขาฟังเสียงว่าใครพูดแล้วผมเนี่ยอยู่ดีๆจะให้ผมไปจัดรายการที่สถานีอื่นเช่นพี่ต้อยก็มีสถานีผมไปทำใหญ่ภาษาใต้พอไปทำเท่าบ้านพี่ต้อยผมทำได้ไหมพี่ต้อยเวลาผมพูดเนี่ยไอ้คนโดนฟ้องเนี่ยมันคือผู้บริหารสถานี97ผมเป็นเจ้าของสถานีเป็นผู้บริหารสถานีเป็นผู้ดำเนินรายการเอ้ยคุณฟ้องก็มาฟ้องผมสิถูกไหมครับ
2: แต่ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: โซลาร์ฟาร์มชุมชนสะดุดพบ3ปมใหญ่ฉุดโครงการเดินหน้าต่อไม่ได้กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าถึงความคืบหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนปัจจุบันโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับความเห็นทำให้พบ3ปัญหาประกอบด้วยจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่จะลดค่าไฟให้กับชุมชนเนื่องจากตามหลักการจะต้องลดทั้งประเทศดังนั้นการลดค่าไฟเฉพาะชุมชนอาจจะขัดรัฐธรรมนูญได้ 2. เหตุใดพื้นที่ที่จะเปิดดำเนินการโซลาร์ฟาร์มชุมชนจึงมีแค่พื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรืออกฟผไม่มีพื้นที่การใช้ไฟฟ้านครหลวงเหตุใดต้องมีบริษัท PEA Encom International จำกัดหรือ PEA Encom ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแห่งแรกของกฟผ.เป็นผู้ถือหุ้นปัจจุบันเรื่องโซลาร์ฟาร์มชุมชนถูกตีกลับมาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งต้องรอดูว่าจะมีการดำเนินการต่อไปอย่างไรจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
12: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
13: การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองจากการสำรวจประชากรขององค์กรโรคหลอดเลือดสมองโลกพบว่าปี2563โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ2ของโลกพบว่าในประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยสูงขึ้นทุกปีและมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองปีละประมาณ 30,000 รายวิธีป้องกันคือตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีได้แก่วัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ1ครั้งเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดรวมถึงตรวจร่างกายว่ามีความผิดปกติของหัวใจหรือไม่ 2. เลิกสูบบุหรี่เพราะสามารถลดโอกาสเสี่ยงจากการเกิดโรคได้ถึงครึ่งนึงเลยนะคะ 3. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด 4. ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวัน3ครั้งต่อสัปดาห์และควบคุมน้ำหนักให้เหมาะสมและสุดท้ายผ่อนคลายความเครียดและพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
15: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HDขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิสซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2ในสตูดิโอล่ามภาษามือบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
16: สวัสดีครับ
17: สวัสดีค่ะ
16: สำหรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2ครับเราอยู่กับเค้กและก็คุณจอยล่ามภาษามือครับและผู้พิการที่ทำการแข่งขันในรอบนี้นะครับต้องบอกว่ากลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของคนหูหนวกนะครับ
17: แล้วก็จะต้องตอบคำถามด้วยนะคะพี่บอยในการตอบคำถามเนี่ยก็จะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิคนพิการการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการใช้ประโยชน์และในการรู้เท่าทันสื่อค่ะ
16: งั้นตอนนี้ครับเราจะไปนะครับติดตามเรื่องของกติกาในรอบนี้กันสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างเชิญชมครับ
15: ขึ้นกราฟิกกติกาการแข่งขัน
18: การแข่งขันจะแบ่งคนพิการออกเป็น4กลุ่มคือกลุ่มคนตาบอด5คนกลุ่มคนหูหนวก5คนกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหว5คนและกลุ่มคนพิการทางจิตใจทางสติปัญญาทางการเรียนรู้และออทิสติก5คนในรอบแรกผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนในแต่ละกลุ่มจะต้องโชว์ความสามารถที่ตัวเองถนัดโดยมีเวลาให้คนละ1นาทีและตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดให้ภายในเวลา30วินาทีเพื่อเก็บสะสมคะแนนในรอบนี้ให้ได้มากที่สุดสำหรับประชันในรอบต่อไป
16: และทุกคอมเมนต์และทุกคะแนนนะครับจะต้องมาจาก3ท่านนี้นั่นก็คือกรรมการของเรานะครับน้องทันครับ
15: ทันยกมือสวัสดี
16: พี่ต้งเหน่งครับ
15: พี่ต้งเหน่งยกมือสวัสดี
16: พี่ตรีครับ
15: ดร.ตรีทำภาษามือชื่อตัวเอง
16: และวันนี้ครับคุณต๊อกแต๊กล่ามภาษามือครับ
15: ต๊อกแต๊กทำภาษาม
17: ือผู้เข้าแข่งขันพร้อมแล้วเชิญพบได้เลยค่ะ
15: แดนทำภาษามือ
19: แดนครับ
20: แป้งค่ะ
17: โบ๊ทครับมอนครับโอลี่ค่ะ
16: นะครับขอเสียบลงมือกับทั้ง5ท่านด้วยนะครับและแน่นอนครับทุกคนนั้นจะต้องเตรียมแสดงศักยภาพและความสามารถของตนเองในเวทีแห่งนี้นะครับโดยที่เรานั้นจะมีเวลาให้คนละ1นาทีนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับช่วงของ My Macho เป็นโชว์ของโอลี่ครับ
15: ขึ้นข้อความ My Macho
19: D05 โอลี่พิญญดาจำปา
15: โอลี่ยืนกลางเวทีขึ้นกราฟิกจับเวลาด้านขวาจอโอลี่ทำภาษามือตามเนื้อเพลงพร้อมโยกตามจังหวะ

0: เวลาแล้วครับผมเมื่อสักครู่นี้เพลงขึ้นมาเสร็จปั๊บเราเห็นท่าทางนะครับทำไปได้เลยแต่ถามว่าตรงไม่ตรงอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนหนึ่งที่น่าจะรู้ดีแน่นอนเนี่ยแอบเห็นพี่ตรีครับแค่ช่วงเปิดมาพี่ตรีก็พอจะมีภาษามือได้บ้างเมื่อสักครู่นี้ผลงานของโอรี่เป็นยังไงบ้างครับ
1: สามมือผมแล้วครับได้เท่านั้นแล้วครับแนะนำตัวเองแต่ว่าสำหรับส่วนตัวเนี่ยหลายคำเนี่ยก็จะไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรหรือว่าตรงหรือเปล่าแต่หลายคำที่เห็นก็จะมีความตรงอยู่นะครับที่เท่าที่รู้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการแสดงที่น่าสนใจแล้วก็ดูเพลินมากเลยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับผมขอบคุณครับเอาละครับน้องทันครับเชิญครับ
2: ค่ะก็ครั้งนี้ที่เห็นการแสดงของโอลี่นะคะรู้สึกประทับใจกว่ารอบออดิชั่นมากคือเห็นถึงการไปซ้อมของเขาแล้วก็การคัดเลือกเพลงรวมถึงการนำเสนอค่ะคือระยะเวลามันอาจจะน้อยนะแต่ว่าเท่าที่ดูคือแบบน่าสนใจคือมันไปทั้งแบบใบหน้าท่าทางรอยยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือรู้สึกว่าวันนี้เขาเลือกการแสดงมาได้ดีมากๆ
0: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับผมเอาละครับผมพี่ต้องเด้งเชิญ
3: ดีนะคะน่าสนใจมากๆนะคะแต่จริงๆอ่ะพี่รู้สึกว่าไปได้อีกนะเพราะว่าโดยปกติพี่ต้องบอกว่าคนหูหนวกเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการถ่ายทอดด้วยภาษามือที่เก่งอยู่แล้วนะคะทั้งภาษามือแล้วก็การแสดงออกทางสีหน้าท่าทางอะไรเงี้ยเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของเขาได้เก่งกว่าคนที่ถ่ายทอดด้วยภาษาพูดน่ะอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตรงนี้มาใช้เลยโอลี่เอาตรงนี้มาใช้เลยนะคะแล้วก็พัฒนาต่อจากนี้ไปอีกนิดนึงนะคะ
4: ขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะโชว์ต่อไปไปดูโชว์ของม่อนกันค่ะ
5: D04 ม่อนนเรนทรน้อยพร
6: ม่อนยืนอยู่กลางเวทีทำภาษามือ
7: ผมเดินทางไประหว่างที่เดินไปนั้นก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินผ่านมาผมรู้สึกตกหลุมรักเธอและเราก็รักกันระหว่างทางที่เราดำเนินไปนั้นก็เกิดมีปัญหาทะเลาะกันและได้เลิกลาจากกันไปผมรู้สึกเจ็บปวดเสียใจและคิดอยากจะฆ่าตัวตายแต่ผมก็ยังคิดถึงแม่ผู้เป็นกำลังใจให้กับผมดังนั้นผมจึงรีบเดินทางกลับไปที่บ้านเปิดประตูเข้าไปและเข้าไปกอดแม่ทุกท่านครับอย่าคิดสั้นเลยนะครับสิ่งที่สำคัญเราควรจะนึกถึงคนที่รักเรานั่นก็คือแม่ของเรานั่นเองครับจบแล้วครับ
0: โอเคเรียบร้อยครับเชิญเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปฟังคอมเมนเตอร์ของเรากันหน่อยครับว่าเห็นแบบนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับน้องทันก่อนเลยดีกว่าครับ
2: สิ่งที่ชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาทำให้มันแตกต่างจากครั้งก่อนก็คือครั้งก่อนถ้าจะไม่ผิดเนี่ยตอนออดิชั่นเขาก็จะพูดถึงเรื่องเป็นเรื่องราวเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็นำเสนอมาค่ะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเหมือนเขาให้แง่มุมคนที่ดูแล้วก็เข้าใจด้วยว่าเรื่องราวของความรักเป็นยังไงแล้วบทสรุปสุดท้ายอ่ะมันสอนอะไรกับตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นการเหมือนประยุกต์แล้วก็ปรับให้การนำเสนอมันดูเป็นเรื่องราวที่ชวนให้ผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นค่ะ
0: ขอบคุณทันด้วยนะครับผมเอาล่ะครับพี่ต้องเด่งครับเชิญครับพี
3: ่ในแง่ของการแสดงออกทางนี้ของม่อนนะคะเราประจักษ์แล้วล่ะคือหมายความว่าเราเห็นชัดแจ้งแล้วตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วนะคะพอมาซีซั่นนี้ก็ไม่แปลกใจนะคะม่อนก็มีความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกนะคะครั้งนี้ก็ทำได้ดีมากๆนะคะ
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับขอบคุณครับผมสุดท้ายครับพี่ตรีครับ
1: ม่อนนะครับก็แสดงได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเก็บข้อดีของเราไว้แล้วก็พัฒนามันขึ้นต่อไปนะครับแล้วก็พยายามอ่านโจทย์ของปีนี้นะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องสิทธิของคนพิการนะครับแสดงศักยภาพออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็เอามาพยายามที่จะพัฒนาการแสดงให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับเก่งมากๆอยู่แล้วครับครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณครับและตอนนี้ครับไปพบกับทางด้านของแดนครับ
5: D01 แดนอาลุมมาเยอะ
6: แดนที่กลางเวทีเขาจับลูกฟุตบอลสีเหลืองแล้ววางลงกับพื้นแล้วใช้เท้าขวาเหยียบฟุตบอลให้ขยับไปมาก่อนเอาเท้าขวาออกแล้วยกเท้าขวาเท้าซ้ายวนเหนือลูกบอลแล้วใช้เท้าขวาเหยียบฟุตบอลเขายกเท้าขวาเท้าซ้ายวนเหนือลูกบอลอีกครั้งลูกบอลกลิ้งออกไปนอกเวทีเขาเดินตามไปเก็บแล้วมาวางลงกลางเวทีขึ้นกราฟิกนาฬิกามุมขวาจอบอกเวลาถอยหลังอยู่ที่25วินาที
0: เรียบร้อยครับเชิญเพราะฉะนั้นมาถามกรรมการของเรากันหน่อยครับเห็นความสามารถแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างกับแดนครับ
1: สำหรับส่วนตัวพี่นะครับก็คาดหวังว่าถ้าอยู่ในรอบถัดไปเนี่ยอยากเห็นอะไรที่แตกต่างจากสิ่งที่เป็นสิ่งที่แดนถนัดอยู่แล้วเนาะแล้วก็อาจจะเชื่อมโยงอะไรบางอย่างกับรายการกับเรื่องของสิทธิของคนพิการมากขึ้นก็อาจจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจให้แดนครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับขอบคุณครับ
3: อยากเห็นศักยภาพด้านอื่นที่หลากหลายบ้างนะคะอ่ะสมมติว่าเราถนัดด้านกีฬาถ้าไม่ใช่แค่สับขาหลอกลูกฟุตบอลอย่างเดียวถ้าจะเป็นการเดาะบอลหรือว่าโมงใช้ศีรษะโมงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรนะเดาะด้วยศีรษะอย่างเงี้ยอย่างเดียวเนี่ยปกตินักกีฬาฟุตบอลก็ต้องฝึกซ้อมแบบนั้นอยู่แล้วนะคะมันก็จะมีความหลากหลายให้เราได้เห็นทักษะด้านนี้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าหลากหลายด้านอื่นไปเลยนะคะทำอะไรได้บ้างนะคะอยากให้แดนลองฝึกซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองเราจะได้เห็นแง่มุมความสามารถของแดนหลากหลายขึ้นค่ะ
0: เอาละครับสุดท้ายครับผมน้องทันครับ
2: จริงๆตอนรอบออดิชั่นเราก็ได้เห็นแดนในแง่มุมของการเล่นกีฬาเนาะเราก็จะรู้ว่าแดนมีความสามารถและมีความสนใจในเรื่องของฟุตบอลค่ะแต่ว่าพอมารอบนี้เป็นช่วงเก็บคะแนนเนาะมันก็จะต้องเห็นศักยภาพหรือว่าเห็นความสามารถที่สื่อออกมามากยิ่งขึ้นค่ะ
0: และโชว์ถัดไปครับเป็นโชว์ของโบ๊ทครับ
5: D03 โบ๊ทกิตติพลพิสารวรกิจ
6: โบ๊ทยืนกลางเวทีมีดัมเบลวางอยู่ที่ข้างเท้าด้านขวา
4: เมื่อก่อนผมเคยอ้วนนะครับแต่ตอนนี้ผอมลงแล้วผมมีวิธีการนะครับสร้างกล้ามเนื้อท่าแรกเลยนะครับนับ1 2 3 4 5นับไปเรื่อยๆนะครับ
6: โบ๊ทใช้มือขวายกดัมเบลเข้าหาตัวมือซ้ายแตะไปที่อกขวาในขณะที่มือขวาก็ยกดัมเบลขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อย
4: ๆเสร็จแล้วนะครับท่านี้12ครั้งทั้งหมด3รอบนะครับจากนั้นเราก็จะพักมาที่กล้ามเนื้อส่วนหลังกล้ามเนื้อส่วนแขนกล้ามเนื้อส่วนขาได้หมดเลยนะครับกล้ามเนื้อตรงนี้นะครับ
6: โบ๊ทใช้มือขวาจับดัมเบลในท่าที่มือคว่ำลงมือซ้ายแตะไปที่บ่าด้านขวาในขณะที่มือขวาก็ยกดัมเบลขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆโบ๊ทหันข้างเขาถกแขนเสื้อขึ้นและยกดัมเบลขึ้นลง
0: ครับผม
6: โบ๊ททำภาษามื
4: ออ๋อที่บ้านมีใหญ่กว่านี้อีกนะครับ
0: อ๋อพอแล้วครับแค่นี้พอครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังคณะกรรมการของเรากันหน่อยนะครับเริ่มที่พี่ต้งเหน่งครับ
3: พี่คิดว่าคุณโบ๊ทเลือกได้ดีนะคะเลือกการแสดงได้ดีเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณโบ๊ททำเนี่ยเข้าใจได้ง่ายแล้วก็มันเป็นประโยชน์นะแล้วก็รอดูเลยว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะทำอะไรจะต่อยอดไปจากครั้งนี้ไหมหรือจะทำอะไรที่แตกต่างรอชมค่ะ
0: ครับขอบคุณที่ต้นเด็กด้วยนะครับพี่ตรีครับเชิญครับ
1: ผมมองว่าก็เป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่กำลังจะบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วบอกคนหูหนวกด้วยกันเองด้วยก็ได้นะว่าจริงๆแล้วคนหูหนวกเองก็ควรจะออกกำลังกายการออกกำลังกายเนี่ยก็อาจจะเกิดคือทำให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพของตัวเองเนาะอย่าปล่อยให้ลงพุงแบบใครบางคนนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบในหนึ่งนาทีที่ ที่ใช้เวลาได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตรีด้วยนะครับเอาละครับน้องทันครับก่อนคอมเมนต์สักเซตไหมครับ
2: ก่อนก็จริงๆแล้วชื่นชมในตัวของคุณโบ๊ทนะคะเพราะว่าเหมือนคุณโบ๊ทหยิบสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปมองข้ามทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้แล้วใช้ศักยภาพของตัวเองด้านภาษามือมาอะแดปให้มันเข้ากันเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่ทำให้คนรู้ว่าจริงๆคนพิการเนี่ยไม่ได้จำกัดแค่ความสามารถกรอบใดกรอบหนึ่งแต่ก็เหมือนคนทั่วไปที่สามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้เหมือนคนปกติแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ชื่นชมรอดูเซตต่อๆไปอยู่นะคะ
4: ขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง3ท่านมากเลยนะคะต่อไปเราไปชมการแสดงของน้องแป้งค่ะ
5: D02 แป้งชนีปราบสงบ
6: แป้งในชุดเดรสยาวลายตารางสีขาวสลับดำเธอถือครกและสากพร้อมย่อตัวทักทายก่อนเดินไปที่โต๊ะที่มีอุปกรณ์และวัตถุดิบตำส้มตำเธอใส่พริกลงในครกและตำ

0: ับเรียบร้อยเรามาฟังคอมเมนต์จากกรรมการของเรากันหน่อยครับเริ่มพี่ต้องเน่งเลยครับผม
1: จริงๆสิ่งที่แป้งเลือกทำน่าสนใจนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกเลยคือเรามีเวลาจำกัดแค่1นาทีเท่านั้นนะคะถ้าเราจะโชว์นี้นะคะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้ง่ายสำหรับการตำตั้งแต่แรกเลยเพราะฉะนั้นฝากแป้งไว้ว่าครั้งหน้านะคะถ้าคิดโชว์อะไรเนี่ยอยากให้บริหารเรื่องเวลาให้ดีกว่านี้นะคะแต่ในแง่ของการเลือกสิ่งที่จะโชว์เนี่ยก็ชื่นชมค่ะ
0: มีคนที่ผมแอบเห็นแล้วก็น้ำลายค่อยๆไหลไปฮะพี่ตรีครับกินไปถึงนู่นไหมครับ
2: สำหรับแป้งนะครับเห็นความตั้งใจเห็นความเตรียมพร้อมอะไรเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วเป็นสิ่งที่โดดเด่นนะมีชุดมาด้วยมีพร็อพเต็มไปหมดเลยนะครับก็ดีของความตั้งใจนะครับแต่อย่างที่พี่ตงบอกนะครับก็บริหารจัดการเวลาเนาะแล้วก็ออกแบบดีๆนะครับเพราะนั้น อันนี้ก็ฝากพี่บอยชิมก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันรอบหน้าครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับพี่ตรีครับผมกลัวว่ารอบหน้าผมจะมาไม่ได้นะครับผมไม่ต้องเฝ้าห้องน้ำกันเลยนะครับสุดท้ายครับผมน้องทันครับเชิญ
3: ก็เห็นเหมือนกับเอกกรรมการทั้งสองท่านเลยค่ะว่ามันเรื่องของการจัดสรรเวลาถ้าทำได้ดีแล้วอุ๊ยมาเสิร์ฟส้มตำตอนท้ายนี่มันจะเพอร์เฟกต์มากๆค่ะ
0: ขอบคุณครับน้องทันครับผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดในรอบเก็บคะแนนในรอบนี้นะครับของคนหูดวนะครับวันนี้ต้องให้กำลังใจกับน้องแป้งด้วยครับขอให้โชคดีสู้ๆครับขอบคุณครับ
4: แป้งยกมือขอบคุณผู้เข้าแข่งขัน5คนบนเวที
0: เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเราได้ทำการโชว์ความสามารถเพื่อทำการเก็บคะแนนไปนะครับแต่ว่ารอบนี้เราจะมีคำถามในการเก็บคะแนนซึ่งคำถามหรือว่าโจทย์ของผมนั้นไม่ยากครับซึ่งแต่ละคนนะครับต้องทำการตอบคำถามแล้วก็อธิบายภายใน30วินาทีนะครับเอาละครับคำถามนี้นะครับแดนจะเป็นคนตอบคนแรกเลยนะครับพร้อมไหมครับเอาละครับถ้าพร้อมแล้วฟังคำถามครับถ้าหากเพื่อนของคุณซึ่งเป็นคนพิการแต่ยังไม่มีบัตรประจำตัวคนพิการคุณจะแนะนำเขาอย่างไร
5: ครับถ้าหากเพื่อนผมเนี่ยไม่มีบัตรคนพิการนะครับผมก็จะเตือนเพื่อนนะครับว่าทำไมถึงไม่มีบัตรคนพิการเราต้องไปติดต่อนะหน่วยงานราชการเพื่อไปทำบัตรคนพิการนะครับก็จะให้คำแนะนำครับบางทีเขาอาจจะไม่รู้หรือว่าไม่ทราบกระบวนการการขอบัตรคนพิการเนี่ยครับผมก็จะพาเพื่อนไปทำครับ
0: ครับขอบคุณครับแหมเอาละครับต่อไปเป็นคิวของแป้งในการตอบคำถามนะครับมีเวลาให้แค่30วิเท่านั้นนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: แป้งหันหน้ากลับมา
5: ค่ะถ้าหากเพื่อนของดิฉันนะคะไม่มีบัตรคนพิการดิฉันก็จะเตือนเพื่อนนะคะว่าให้ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการคนพิการค่ะ
0: โอเคครับนี่ตอนนี้แป้งก็ใช้เวลาได้ประหยัดมากพอสมควรเลยนะครับผมเอาละครับคนถัดไปครับเรียนเชิญครับเอาละครับถามโบ๊ทบ้างนะครับผม30วินาทีพร้อมแล้วเริ่มครับ
4: โบ๊ทหันหน้ากลับมา
5: เริ่มเลยนะครับผมก็จะ อยู่ที่บ้านพิมพ์ข้อความทางอินเทอร์เน็ตเล่นอินเทอร์เน็ตมีข้อความส่งทางไลน์ผมก็งงครับผมก็ขอบัตรประชาชนของผมบัตรคนพิการของผมอยู่ที่บ้านเนี่ยครับบัญชีธนาคารผมก็งงว่าเขาขอทำไมก่อนหน้านี้ไม่เคยมี
0: หมดเวลาครับผมหมดเวลาครับเอาละครับผมนี่เมื่อสักครู่นี้โบ๊ทเป็นคนตอบเรียบร้อยนะครับต่อไปครับเราจะไปฟังคำตอบจากม่อนดูบ้างครับ
4: ม่อนหันหน้ากลับมา
0: ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ
5: ผมก็จะแนะนำเพื่อนนะครับว่าไม่เคยมีแบบคนพิการใช่ไหมมีหลายส่วนนะครับที่มีข้อมูลตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องไปติดต่อที่หน่วยงานราชการอย่างเช่นพ.ก.นะครับแล้วก็มีสำเนาบัตรประชาชนหลักฐานต่างๆนะครับเพื่อไปขอติดต่อรับบัตรคนพิการครับ
0: นี่ยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับตอนนี้นะฮะยังมีเวลาเหลืออยู่นะครับ
5: บัตรคนพิการเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นการ
0: หมดเวลาครับผมโอ้เอาละครับต่อไปครับจะเป็นคำตอบจากคนสุดท้ายนะครับของกลุ่มคนหูหนวกครับ
4: โอลี่หันหน้ากลับมา
0: โอลี่พร้อมนะครับ ถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ
5: ค่ะดิฉันก็จะแนะนำเพื่อนนะคะถ้าหากไม่มีบัตรคนพิการเนี่ยก็จะแนะนำว่าบัตรคนพิการเนี่ยต้องใช้สำเนาหลักฐานทะเบียนบ้านเพื่อมาทำบัตรคนพิการนะคะบัตรคนพิการนะคะไป สถานที่แล้วก็สามารถยื่นบัตรได้ค่ะ
0: และนี่คือการตอบคำถามนะครับในรอบเก็บคะแนนของทั้ง5คนนะครับส่วนว่าตอบมาแล้วเนี่ยจะโดนใจคณะกรรมการหรือไม่อย่างไรต้องมาถามแต่ละท่านเรียงตัวกันเลยนะครับเริ่มกันที่พี่ตรีก่อนได้เลยนะครับรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับกับการตอบคำถามครับ
2: ผมอาจจะพูดภาพรวมๆก่อนด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วคำถามแต่ละคำถามเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างเนาะเพราะนั้นในคำถามเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างเนาะจะแนะนำเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องอธิบายว่าอย่างไรคือมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจกับคำถามให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตอบให้ตรงคำถามแล้วก็วางแผนการตอบให้ดีๆเพราะเรามีแค่30วินาทีแล้วก็ใช้ให้มันคุ้มนะครับทุกคนขอบคุณครับ
0: ครับผมพี่ตีด้วยนะครับผมต่อไปครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
1: คนที่ตอบได้เนี่ยพี่ก็ชื่นชมนะคะส่วนคนที่ยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเรายังมีโอกาสนะคะในรอบต่อๆไปเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลซิว่าสิทธิ์ของคนพิการจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่เราจะได้แนะนำให้เพื่อนหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาได้รับทราบอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ครับขอบคุณที่ต้องแรงด้วยนะครับขอบคุณครับต่อไปครับสุดท้ายครับน้องทันครับ
3: ค่ะเรื่องที่ง่ายที่สุดคือเรื่องของตัวเองค่ะคืออยากให้นึกว่าตอนที่เราทำบัตรเนี่ยเราใช้เอกสารอะไรบ้างเราเริ่มต้นจากตรงไหนและถ้าเรากลายเป็นคนที่มีบัตรแล้วเราจะไปแนะนำเพื่อนต่อเนี่ยค่ะคือเราไม่จำเป็นต้องจำข้อมูลทั้งหมดหรอกแต่ว่าเราให้รายละเอียดเหมือนเราอ่ะจะแนะนำคนคนนึงไปสถานที่นึงถ้าเราไม่บอกว่าที่นั่นเป็น

0: สำหรับบัตรประจำตัวคนพิการนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับคนพิการที่จะต้องทุกคนเลยนะคะพกติดตัวเอาไว้อยู่ตลอดเลยนะคะในบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยทำแค่ครั้งหนึ่งมันจะมีอายุประมาณ8ปีใช้ไปเรื่อยๆ8ปีถ้าบัตรหมดอายุก็จะต้องไปทำบัตรใหม่ได้ค่ะ
1: เชื่อว่าทั้ง3ท่านนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกกับทางด้านของผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง5ท่านเชิญเลยครับเริ่มทางด้านของน้องทันก่อนก็ได้ครับ
2: สิ่งที่อยากฝากไว้ก็คือเราอาจจะไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิหรือว่าสวัสดิการของคนพิการมากยิ่งขึ้นใหศึกษาในที่นี้เป็นการศึกษาเหมือนทำความเข้าใจสำหรับตัวเองด้วยค่ะเพราะทันเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองแล้วก็ต่อในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตรวมถึงการแข่งขันในรายการนี้ด้วยค่ะ
1: ครับขอบคุณทั้งทันนะครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
3: ต้องการเห็นก็คือคุณได้พัฒนาได้เติบโตไปพร้อมๆกับรายการนะคะมันอาจจะยากหน่อยนะแต่คิดซะว่าเรามันจะเป็นโอกาสที่เราจะได้พัฒนาตัวเองนะคะ
1: ครับขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยนะครับสุดท้ายครับเรียนเชิญพี่ตรีครับ
4: ก็อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้ต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทั้ง5คนจะได้เป็นคนที่สามารถที่จะแนะนำให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นคนที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับคนหูหนวกซึ่งมีความเข้มแข็งด้วยนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับในรอบต่อไปแล้วก็ต่อๆไปในอนาคตนอกจากรายการด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ใช่แล้วค่ะต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านเลยนะคะ
1: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา 10:30 นวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้สวัสดีครับ
5: บอยล่ามวิเคฟโบกมือให้ผู้ชมสร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันท์ภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
6: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ 022480555

0: 5ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
1: English please press 1
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
3: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
4: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
3: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
4: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
5: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้ผมหยิบเอาเรื่องราวอันหนึ่งนะครับไม่ใช่บุ๊กรีวิวแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ผมถามไว้ในเพจนะครับแล้วผมคิดว่าเผื่อจะเป็นไอเดียหรือเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนฟังนพดลสตอรี่นะแล้วก็จะเล่าเรื่องของผมด้วยนะครับคือผมถาม2คำถามนะจะเอามารวมกันในวันนี้เลยคำถามแรกเนี่ยคือสิ่งแรกที่ท่านทำตอนตื่นนอนเนี่ยคืออะไรนะกับคำถามที่2คือสิ่งสุดท้ายในวันนั้นน่ะที่ท่านทำก่อนที่ท่านจะนอนหลับเนี่ยสมมติว่าวันหนึ่งของเราเนี่ยนับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนแล้วกันเนาะสิ่งที่ท่านทำก่อนที่จะเข้านอนเนี่ยก่อนที่ท่านจะหลับเนี่ยคืออะไรนะครับถามว่าทำไมถึงถามสองคำถามนี้นะผมอ่านหนังสือหลายเล่มเลยชั่วโมงที่สำคัญมากๆเลยคือชั่วโมงตอนตื่นกับก่อนเข้านอนนะตอนตื่นนอนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นชั่วโมงที่จะเซตโทนของวันนั้นนะครับเขาถึงแนะนำนะตื่นนอนเนี่ยไม่ควรจะไปเล่นโซเชียลมีเดียไปดูข่าวลบๆหัวร้อนหรือไม่ควรจะทะเลาะเบาะแว้งกับใครเพราะว่าถ้าเราลมเสียตั้งแต่เราตอนตื่นนอนเนี่ยวันนั้นมันจะเป็นวันคล้ายๆจะเป็นแบดเดย์อ่ะเป็นวันที่เราหงุดหงิดไปทั้งวันเลยส่วนก่อนเข้านอนเนี่ยก็อ่านเจอหนังสือนะเขาบอกว่าพอก่อนเข้านอนเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราจะฝังความรู้สึกเข้าไปในจิตใต้สำนึกได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะอ่านข่าวหัวร้อนก่อนเข้านอนเข้านอนด้วยความโกรธเนี่ยก็ไม่ดีนะก็ไม่ดีคราวนี้ผมอ่ะเล่าส่วนตัวก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาเล่าของเพื่อนๆตื่นนอนตอนแรกเนี่ยไม่นับแบบแนวแบบบางคนเขียนแซวสนุกๆนะว่าสิ่งแรกที่ทำก่อนตื่นนอนก็คือคือลืมตาอะไรเงี้ยอันนั้นเข้าใจนั้นเป็นปฏิกิริยาของมนุษย์อยู่แล้วตื่นนอนก็ต้องลืมตาเนาะแต่ว่าหลังจากลืมตาแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำคือนั่งสมาธิคือยังไม่ได้เปิดไฟเปิดอะไรทั้งหมดเลยนะผมหลับพอรู้ตัวปุ๊บแล้วคิดว่าจะลุกแล้วนะก็จะนั่งสมาธินั่งนานแค่ไหนผมบอกไม่ได้เลยเพราะว่าผมไม่ได้ใช้นาฬิกาจับเวลาเลยแต่นั่งสักพักนึงก็แล้วแต่นะครับก็รู้สึกว่าพอแล้วล่ะนะครับเสร็จแล้วสวดมนต์ก็สวดมนต์บทสั้นๆตอนเช้านะครับตอนเช้าถัดไปอีกนิดนึงก็คือเปิดไฟอ่านหนังสือก็จะเป็นหนังสือที่ผมวางไว้หัวเตียงก่อนที่หลังจากนั้นก็จะเป็นการแปรงฟันอาบน้ำอะไรเงี้ยก็ดำเนินกิจกรรมไปอันนี้คือสิ่งที่ผมทำแรกก่อนตื่นก่อนช่วงตื่นนอนนะครับก่อนเข้านอนถ้าเป็นรูทีนปกตินะครับสิ่งที่ผมทำคืออ่านหนังสือหยิบหนังสือมาอ่านนะครับอ่านจนแบบรู้สึกง่วงอ่ะก็จะมานั่งเขียนแกตตี้จูดเจอร์นัลวันนี้มีสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นอะไรบ้างแล้วก็เขียนเรื่องเกี่ยวข้องกับจะเรียกว่าอะไรดีล่ะไดอารี่ก่อนเข้านอนนะครับว่าวันนี้ผมทำอะไรที่มันตรงกับ personal value ของตัวเองซึ่งเดี๋ยวไว้วันหลังมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดไฟก่อนนอนจริงๆสวดมนต์อันนี้หลังปิดไฟแล้วส่วนใหญ่หลังปิดไฟแล้วนะครับก็สวดมนต์แล้วก็บทสั้นๆผมก็ไม่ได้สวดยาวอะไรนะครับแล้วก็เข้านอนส่วนใหญ่ก็จะหลับภายใน5นาทีนะอันนี้คือกิจกรรมก่อนเข้านอนเป็นกิจกรรมถ้าทั้งวันก็คือถ้านับตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนก็สุดท้ายละก็เข้านอนแล้วก็หลับแล้วก็ตื่นมาก็เป็นแบบนี้ไม่เว้นวันเสาร์อาทิตย์นะคือผมอะวันปกติกับวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยรูทีนจะคล้ายๆกันเลยแล้วช่วงเวลาตื่นก็คล้ายๆกันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์ตื่นเที่ยงอะไรเงี้ยไม่ค่อยแต่ถามว่ามันมีวันที่เอ็กซ์ตรีมที่ไม่ตรงรูทีนบ้างไหมมีบ้างนะเช่นวันไหนดูบอลดึกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้เป็นกระบวนการแบบนี้สัก 100% นะครับแต่ก็ปกติก็จะไม่ค่อยมีวันแบบนั้นหรือวันเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนิดหน่อยนะครับอ่ะคราวนี้มานอกจากตัวผมแล้วเนี่ยขออนุญาตมาเล่าสิ่งที่ผมได้จากเพื่อนๆ เพื่อจะเป็นไอเดียหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าตรงกันเลยอะไรเงี้ยนะครับเอาตื่นนอนนะ ที่เพื่อนๆในเพจนพดลสตอรี่ช่วยกันตอบนะครับก็มีหลายๆเรื่องนะแล้วเดี๋ยวก่อนเข้านอนเนี่ยก็จะมาไล่มานะครับอ่ะมาดูคำตอบของเพื่อนๆกันว่าเพื่อนๆตอบอะไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นผมไม่บอกชื่อแล้วกันนะนะเอาเป็นว่าก็อยู่ในเพจครับท่านแรกบอกตื่นมารู้สึกยินดีที่ยังแข็งแรงอันนี้ก็เป็นความคิดเชิงบวกนะตื่นมารู้สึกดีเราตัวเรายังแข็งแรงท่านนี้ก็บอกลืมตาอันนี้ก็ตามเทรนด์นะก็เมื่อกี้เราบางทีท่านก็มาขำๆอ่ะก็ต้องแน่นอนตื่นนอนก็ต้องลืมตาอีกท่านบอกว่ากดสนูทคืออะไรคือตั้งในกระปุกไว้ไงแล้วพอมันกริ้งดังก็กดขออีก5นาทีนะมีหลายคนบอกว่าตรงเลยคิดว่าทำคนเดียวนะครับนะอีกท่านบอกว่าหยิบมือถือกดปิดนาฬิกาปลุกอันนี้ไม่ได้หยิบมาเล่นนะคือในกาปุกเหมือนกันปิดเพราะมันจะเสียงดังคือผมเคยเป็นเหมือนกันนะถ้าเกิดตั้งในกาปุกแต่ปกติไม่ค่อยได้ตั้งถ้าตั้งในกาปุกเนี่ยก็ต้องรีบปิดเพราะว่าเกรงใจคนอื่นที่เขายังนอนอยู่นะครับท่านนี้บอกว่าเช็คตัวเองว่าตื่นชัวร์ไม่ได้ฝันอยู่ไหมถามตัวเองว่าตื่นนะอันนี้ตื่นนะท่านนี้บอกเขียนแก้ที่จุดเจอร์นอลอันนี้ท่านเขียนตอนเช้าผมเขียนก่อนนอนอันนี้ตรงกับผมครับทำสมาธินะครับอีกท่านบอกเล่นเกมนะครับเป็นเกมที่ผมจริงๆผมก็ชอบเล่นนะแต่ผมเล่นทีหลังตื่นสักพักหนึ่งนะครับเป็นเกมแบบง่ายๆนะอีกท่านบอกยืดเหยียดนะเปิดเพลงบรรเลงเก็บที่นอนนะยืดเหยียดนี่คือก็บางคนก็อาจใช้คำว่าบิดขี้เกียจนะแต่ไม่ใช่บิดขี้เกียจเป็นการยืดเหยียดนะก็ดีนะเปิดเพลงบรรเลงนี่ก็อาจจะทำให้มูดดีขึ้นหรือว่าเก็บที่นอนเก็บที่นอนผมก็เก็บนะแต่ว่ามันจะหลังจากที่เมื่อกี้ผมเล่าแล้วนะครับท่านนี้บอกนอกจากกดสนูทแล้วต้องชวนสามีลุกไปซ้อมวิ่งด้วยอันนี้ก็ออกกำลังกายด้วยกันดีครับท่านนี้บอกดูนาฬิกาเสร็จแล้วนอนต่ออันนี้ยังไม่ถือว่าตื่นนะนอนต่อยกเว้นนอนต่อแบบกิ้งไปกิ้งมาโอเคก็ดีครับอันนี้บอกอ่านข่าวเลยโอ้โหท่านเข้ามาตอนเช้าอ่านข่าวถ้าผมแนะนำนะผมไม่จัดนะแล้วแต่คนก็เอาข่าวแบบที่มันข่าวเศรษฐกิจข่าวอะไรยังพอได้นะข่าวแบบตีกันเนี้ยผมไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ท่านนี้บอกเตรียมตัวไปเวทเลยนะครับออกกำลังกายเยี่ยมท่านนี้ยาวหน่อยเผื่อเป็นประโยชน์นะครับหายใจลึกขอบคุณที่ยังมีลมหายใจได้มีชีวิตได้อีกหนึ่งวันรับรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับขอบคุณเตียงนอนขอบคุณพัดลมขอบคุณแสงแดดขอบคุณร่างกายอวัยวะต่างๆที่ร่างกายที่ยังฟังก์ชันได้ปกติดีอันนี้แกติจูดเหมือนกันขอบคุณตัวเองนะครับท่านนี้บอกดื่มน้ำครับทำงานนิดหน่อยรอฟ้าสว่างแล้วออกไปวิ่งเยี่ยมออกกำลังกายนะครับถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงนะครับก็มีเพื่อนๆมาแซวผมไม่คุยเรื่องเพื่อนๆแล้วกันครับอันถัดไปนะครับดื่มน้ำใส่รองเท้าวิ่งนี่ก็สายออกกำลังกายดื่มน้ำรดน้ำต้นไม้อันนี้ก็ดีนะทำตอนเช้าอันนี้บอกลุกขึ้นนั่งอันนี้ก็แซวนะครับเพราะว่าลุกขึ้นยืนเด้งเลยทำไม่ไหวฮะมองดูจิตก่อนมองมือถือดีนะครับมองดูจิตว่าตอนนี้รู้สึกยังไงนะครับท่านนี้บอกดื่มน้ำเปล่าประมาณ300มิลลิลิตรเลยนะครับท่านนี้บอกทบทวนชีวิตท่านนี้รักภรรยานะครับพลิกตัวไปกอดภรรยาเยี่ยมขอบคุณสิ่งดีๆในชีวิตครอบครัวร่างกายเพื่อนๆการงานแนวการที่ฉุดเหมือนกันนะดีๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านนี้เข้ามาเช็ค to do list เลยวันนี้ต้องทำอะไรบ้างประจำวันสวดมนต์นั่งสมาธิใช่ของผมจะนั่งสมาธิก่อนแล้วค่อยสวดมนต์ทีหลังสลับกันนิดนึงแต่ก็เหมือนกันนะครับดื่มน้ำเปล่ากับเดินดูต้นไม้เยี่ยมนะครับท่านนี้ก็บอกดื่มน้ำแล้วลงไปนั่งสมาธิ5นาทีเยี่ยมนั่งสมาธิ10นาทีคล้ายๆกันเลยนะครับดื่มน้ำหลายคนตอบดื่มน้ำนะท่านนี้ก็ดื่มน้ำท่านนี้ตื่นมาสงสัยมีน้องแมวอยู่ในห้องนอนกอดแมวนะครับท่านนี้จะนั่งสมาธิเหมือนกันพับผ้าห่มผมก็ทำนะทำหลังจากพับผ้าห่มน่าจะนั่งสมาธิสวดมนต์เมื่อกี้อาจจะข้ามพับผ้าห่มก่อนแล้วค่อยอ่านหนังสือท่านนี้เข้าห้องน้ำปกตินะครับดูนาฬิกาหลายคนดูนาฬิกานะครับดื่มน้ำเปล่านี่หลายคนเลยนะดีนะครับตอนเช้าก็ดื่มน้ำเปล่าแต่เพื่อนผมไม่ได้น้ำขึ้นมาในห้องนอนน้ำเปล่านี่แต่งตัวแล้วลงไปข้างล่างแล้วท่านนี้บอกกาแฟนะครับ คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าตื่นมาจิบกาแฟทันทีแต่ว่าท่านอาจจะรูทีนทั่วไปก็ไม่ได้พูดถึงก็ลงมาข้างล่างแล้วดื่มกาแฟท่านนี้ให้อาหารแมวลืมตาท่านนี้อาจจะเล่นเร็วมากเลยคอมเมนต์โพสเลยตื่นมาคอมเมนต์โพสเลยท่านนี้หายใจ478อธิบายเพิ่มนิดนึง478หายใจอะไรครับหายใจเข้านับ1 2 3 4นะหายใจเข้าเสร็จกั้นหายใจไว้นับ1ถึง7แล้วก็หายใจออก1ถึง8นะครับท่านนี้บอกลุกขึ้นนั่งแป๊บนึงให้เลือดไหลเวียนอันนี้เดี๋ยวตื่นพวดลุกพวดนี่คนอายุเยอะนี่เขาเรียกอะไรนะหน้ามืดได้นะต้องระวังนะครับท่านนี้บอกดูนาฬิกากี่โมงแล้วเพราะเวลาจะเป็นตัวบ่งบอกว่าทำอะไรต่อดีเช่นตื่นสายจะต้องรีบอาบน้ำหน่อยนะท่านนี้บอกพาหมาไปเดินครับนะเยี่ยมแล้วก็อีกท่านก็เป็นรูทีนทั่วไปคือรีบอาบน้ำและไปทำงานคือมันไม่ได้บอกว่าท่านไหนดีที่สุดด้านไหนไม่ดีนะให้เป็นไอเดียนะครับมาอีกคำถามหนึ่งก่อนนอนทุกคืนเลยสิ่งสุดท้ายเลยก่อนจะเข้านอนเนี่ยนะครับถ้านับช่วงตื่นนอนถึงเข้านอนก็กิจกรรมท้ายๆก่อนที่เราจะหลับไปเนี่ยคืออะไรนะครับท่านนี้สวดมนต์นะเหมือนผมสวดมนต์เหมือนกันอ่านหนังสือพร้อมฟังเพลงบรรเลงคอไปหลังๆผมเปิดเพลงบรรเลงเหมือนกันนะก็มีบางวันอ่านเงียบๆก็อ่านได้บางทีก็เปิดเพลงบรรเลงก็ดีเหมือนกันท่านนี้บอกส่งข้อความกู๊ดไนท์ให้พ่อแม่เยี่ยมเลยครับเยี่ยมมากทำสมาธิผมเคยทำตอนก่อนนอนเนี่ยแต่ว่าผมหลับมันทำได้ไม่นานมันง่วงก็เลยเปลี่ยนมาทำตอนหลังตื่นอันนี้บอกทายาหม่องที่ท้องหลังล่างและหลังขาเปิดไว้ noiseNatural noise ก็เสียงแบบเสียงที่มันสงบง่ายๆนะเสียงธรรมชาตินะหรือธรรมะเสียงนุ่มนวลไปตามช่อง AI ต่างๆนะครับgood idea นอนโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกเยี่ยมครับหาของกินแถวๆครัวหรือคุยตู้เย็นอันเนี้ยถ้าผมเสริมนะก่อนนอนก็ไม่ค่อยอยากจะเชียร์ให้กินเยอะนะเพราะเขาบอกว่ากินเยอะเนี่ยกระเพาะมันทำงานแล้วมันจะนอนหลับไม่ค่อยสนิทนะครับไม่ค่อยดีแล้วก็มันจะสะสมเป็นไขมันได้ง่ายแต่ว่าถ้าเป็นครั้งเป็นคราวผมว่าก็ไม่มีปัญหาก็อันนี้ก็แชร์กันนะครับฟังพอดแคสต์หรือไม่ก็ฟังเพลงมะเร็งเพลงมะเร็งผมฟังพอดแคสต์ไม่ได้ฟังแต่มีคนเคยคอมเมนต์พอดแคสต์ผมนะแนวชื่นชมนะครับซึ่งผมก็ดีใจนะคอมเมนต์ว่าอะไรวะคอมเมนต์บอกว่าอาจารย์ครับลูกผมถ้าไม่ได้ฟังเสียงอาจารย์เขานอนไม่หลับครับโอ้โหแสดงว่าเสียงเหล่านี้นุ่มนวลมากนะครับขอบคุณนะครับอันนี้บอกเปิดขึ้นเสียงฟังขึ้นเสียงมันจะมีนะครับลงเสริมคำว่าไว้น้อยหรือเสียงก่อนนอนอะไรเงี้ยมันทำให้เราสงบได้นะอันนี้ก็ดีเข้าห้องน้ำปัสสาวะอันนี้กูได้เดียวเหมือนกันนะคนอายุเยอะๆเนี่ยหลายคนจะตื่นมาคืนแล้วมาปัสสาวะนะครับบางทีเราดื่มน้ำเยอะไปนะครับก็เข้าห้องน้ำก่อนก็ดีขยับหมอนไม่เคยคิดเนาะจริงๆก็ขยับนะฟังเสียงขึ้นอัลฟาเนี่ยอันนี้จดไว้ก็ได้นะครับของโจเซ่ซิลวาใน YouTube JOSE แล้วก็ซิลวาใน SILVA ลองดูนะผมไม่เคยฟังเหมือนกันท่านนี้เขียนขอบคุณและนั่งสมาธิคล้ายกันแต่ผมไม่ได้นั่งก่อนนอนรู้ลมหายใจเยี่ยมครับลำดับกิจวัตรที่จะทำในวันรุ่งขึ้นคล้ายๆ to do list เหมือนกันสำหรับวันรุ่งขึ้นนะว่าทำอะไรนะครับอันนี้นั่งก่อนนอนเราคงไม่หงายไปเลยเนาะโอเคครับนึกถึงเรื่องดีๆในวันนี้คล้ายๆกันนะผมอาศัยเขียนนะครับผมไม่ได้นึก อยู่กับลมหายใจขอบคุณทุกอย่างคล้ายๆกันขอบคุณนะอ่านหนังสือนี่คล้ายๆกันเล่นมือถืออันนี้ก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่คือเข้าใจนะบางทีมันเล่นติดนะครับแต่ว่าถ้าก่อนนอนเนี่ยเขาไม่ค่อยเชียร์ให้เกิดเขาเรียกว่าแสงสีฟ้าจากสกรีนนะไม่ใช่แค่มือถือนะครับดูทีวี iPad อะไรพวกนี้ให้มันเว้นไว้สักหน่อยนะครับเว้นไว้สักหน่อยท่านนี้บอกว่าอ่านหนังสือ30นาทีถึง1ชั่วโมงคล้ายผมเลยแล้วก็บอกหนังสือที่อ่านด้วยฝึกอ่านข่าวฟังบทความภาษาอังกฤษภาษาต่างประเทศที่ชอบหนึ่งบทความครับอันนี้พัฒนาตัวเองดีครับอันนี้ไปปัสสาวะคล้ายกันนะนั่งอันนี้ชัวร์นะครับขอบคุณสิ่งดีๆตลอดวันที่ผ่านมาก็แนวแก้ที่จุดแต่อาศัยว่าบางคนเขียนบางคนก็อาจจะเขาเรียกว่าใช้วิธีการคิดใช้วิธีการนึกนะก็ไม่ผิดอะไรนะครับ ก็พอเป็นไอเดียนะผมพูดอีกทีนะครับจะไม่ได้ว่าท่านนี้ทำอันนี้ดีท่านนี้ทำไม่ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องกินเรื่องอะไรนะดูมือถือก่อนนอนเนี่ยก็อย่าไปโหดร้ายกับตัวเองขนาดที่ว่าโอ้แย่แล้วมันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ดีผมก็อ่านหนังสือมาแล้วผมก็มาบอกแต่ถามว่าตัวเองเคยไหมที่กินก่อนนอนเคยตัวเองเคยไหมที่เล่นมือถือก่อนนอนก็มีแต่ผมก็พยายามจะลดหรือเลิกอะนะครับมันก็จะมีบ้างเหมือนกันที่บางทีลืมปิด notification แล้วมันก็ดังขึ้นมาแล้วมันก็ใครวะอะไรอยากรู้อะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบวินัยสูงส่งอะไรมากมายหรอกนะแต่ว่าพอเห็นเทรนหรือว่าเห็นที่สิ่งที่เพื่อนๆทำนะครับโดยพอนพดลสตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าคนที่เข้ามาติดตามก็ผมใช้คำว่าคนมีคุณภาพทั้งนั้นเลยนะครับเป็นคนที่ชอบแนวพัฒนาตัวเองแนวอ่านหนังสือไม่งั้นคงไม่มาติดตามช่องนี้หรอกเพราะนั้นเราก็จะได้คอมเมนต์ดีๆเวลาผมเขียนไปในเขาเรียกเพจเนี่ยสิ่งที่ผมต้องการไม่ใช่แค่โพสต์ผมมีคนติดตามเลยผมไม่ได้แคร์หรือไม่ได้สนใจตรงนั้นมากหรอกผมอยากได้ไอเดียพวกนี้แล้วคนเข้ามาดูเพจเนี่ยเขาก็จะได้ไอเดียกลับไปทำนะเพราะนั้นคำถามจะเป็นคำถามไม่ดราม่าไม่ใช่คำถามว่าคุณเกลียดใครที่สุดในประเทศอะไรเงี้ยผมไม่อยากรู้นะครับแล้วก็มาทะเลาะกันอะไรเงี้ยผมไม่ชอบเพจผมก็แบบแชร์สิ่งดีๆซิแชร์เทคนิคที่แบบทำถ้าอยากมีความสุขเล็กๆทำยังไงอะไรเงี้ยก็จะเป็นคำถามอะไรลักษณะแบบนี้มากกว่าแล้วคนที่เข้ามาตอบเขาก็จะเห็นคำตอบของคนอื่นด้วยนะครับก็วันนี้เปิดจะเรียกว่าอะไรดีสัปดาห์ด้วยเรื่องราวพวกนี้แล้วกันนะครับหนังสือมีอีกเยอะที่จะมารีวิวนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ
2: Nopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: แม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารและกองร้อยป้องกันชายแดนติดตามการดำเนินงานพร้อมรุดตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารใหม่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองร้อยป้องกันชายแดนและหน่วยฝึกทหารใหม่เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการและให้กำลังใจกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่สร้างความสันติสุขในพื้นที่โดยในเวลา 10:30 นแม่ทัพภาคที่4และคณะตรวจเยี่ยมกองร้อยป้องกันชายแดนที่5ตำบลปาเสมัดอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยังค่ายกัลยาณิวัฒนาเพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่และร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับกำลังพลทหารใหม่อย่างใกล้ชิดณโรงประกอบเลี้ยงกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151เพื่อสอบถามความเป็นอยู่สภาพจิตใจพร้อมเน้นย้ำเรื่องสวัสดิการควบคู่ไปกับการฝึกตามมาตรฐานที่เป็นระบบและปลอดภัยในช่วงบ่ายแม่ทัพภาคที่4ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปณหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่153ค่ายสมเด็จสุริโยไทยก่อนจะเดินทางต่อไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทหารพรานในการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนหมอ
9: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อขับรถพาพี่เก่งออกจากบ้านเย็นแล้วไม่รู้ไปไหนกันเนาะ
10: พี่เก่งเขาปวดฟันน่ะคุณพ่อก็เลยพาไปหาหมอฟัน
9: หมอฟันเนี่ยเขารักษาฟันใช่ไหม
10: ก็ใช่นะสิ
9: ถ้าอย่างนั้นหมอผีที่เห็นในทีวีก็ต้องมีหน้าที่รักษาผีสินะ
10: ผีที่ไหนจะป่วยจะต้องรักษาคำว่าหมอน่ะนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคเช่นหมอฟันหมอเด็กแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญด้วยอย่างหมอผีน่ะก็หมายถึงผู้ที่เชื่อกันว่ามีอำนาจเลี้ยงควบคุมใช้งานและปราบผีได้จ้ะไม่ใช่หมอรักษาผี
9: อ๋ออย่างนี้นี่เองเหมียว
10: หมอนอกจากจะหมายถึงผู้ตรวจรักษาโรคเช่นหมอฟันหมอเด็กแล้วยังหมายถึงผู้รู้ผู้ชำนาญเช่นหมองูหมอนวดหมอผี
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ
7: รู้รักภาษาไทย
12: พระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ั้งสองข้ามลำห้วยจะบ่ายหน้ากลับขณะนั้นเองสายตาของเขาก็แลไปเห็นจันเดินนำหน้าใครอีกสองคนมาตามทางด่านสวนเข้ามาพร้อมกับกูเรียกเป็นสัญญาณเบาๆจึงเขม่นมองเพราะอากาศในดงไผ่มืดสลัวเต็มทีทั้งการเวลาก็เย็นย่ำลงและทั้งพายุฝนที่เริ่มจะซัดหนักขึ้นทุกขณะเอ๊ะนายนั่นไอ้จันพาแหม่มผมทองกับแหม่มผมแดงมานี่นายระพินขมวดคิ้วยกมือขึ้นเช็ดหยาดฝนที่เกาะเต็มหน้าเพื่อจะเพ่งมองให้แน่ชัดอีกครั้งในขณะที่ยังเดินสวนเข้าไปหาเรื่อยๆพอใกล้เข้ามาก็เห็นชัดคริสกับเบลนั่นเองกำลังเดินอย่างรีบร้อนตามหลังจันมาติดๆจันจะไปไหนกันเขาร้องถามเมื่อคนทั้งสามเข้ามาถึงตัวจันหัวเราะแห่ยังไม่ตอบอะไรคริสกับเบลเข้ามาหยุดยืนมองหน้าเขากับบุญคำนี่พรานประจำตัวของฉันอยู่ไม่อยู่ก็หายไปพร้อมกับคุณดูจะผิดสังเกตอยู่ฉันเลยให้จันช่วยพามาดูสิว่าคุณกับลูกน้องหายออกมาจากแคมป์มาทำอะไรกันคริสติน่าเอ่ยขึ้นเรียบๆมองเขาอย่างพยายามค้นหาขณะนี้แม่มสาวทั้งสองเปียกฝนไปครึ่งตัวสะพายปืนเอาปากกระบอกทิ่มลงเพื่อหลบฝนส่วนเบลนักกวาตาสำรวจภูมิประเทศไปรอบด้านท่ามกลางม่านฝนคุณก็ไม่น่าจะลำบากตามออกมาให้เปียกฝนเลยไปกลับกันเถอะผมก็กำลังจะกลับเหมือนกันระพินบอกด้วยเสียงปกติวางสีหน้าเฉยแตะแขนคริสติน่าพยักหน้าชวนให้ออกเดินทางไปด้วยกันแต่เรายังหยุดอยู่กับที่มองหน้าเขาอยู่เช่นนั้นเดี๋ยวที่คุณยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าคุณกับบุญคำน่ะมาทำอะไรอยู่แถวนี้หรือว่าไปไหนกันมาอาจารย์สงสัยก็เลยใช้ฉันกับเบลตามออกมาดูขณะนั้นทั้งหมดยืนกันอยู่ภายใต้หลังคาป่าไผ่อันบังทึบแต่ฝนซึ่งตกลงมาอย่างหนักพร้อมพายุแรงไม่อาจช่วยป้องกันพระพิรุณได้ลักษณะมันจึงเหมือนทุกคนยืนอยู่ใต้หลังคาชำรุดรั่วฝนเปียกปอนกันไปหมดสภาพของคริสและเบลยามนี้บอกให้ทราบโดยอาการชัดว่ามีเจตนาโดยตรงที่จะแกะรอยเขากับบุญคำมาเพื่อพบเห็นกับตาว่าทั้งสองคนมาทำอะไรอยู่ที่ไหนโดยให้จันเป็นผู้นำทางมาอีกทีหนึ่งและไม่หวั่นในการเผชิญกับฝนที่ซัดกระหน่ำหนักแน่ละมันหมายถึงความสงสัยและคงสังเกตเห็นว่าเขากับบุญคำลอบออกจากแคมป์หายออกมาอย่างผิดปกติมันพิสูจน์ให้เห็นว่านายจ้างอเมริกันชุดนี้ไม่ยอมมองผ่านอะไรไปง่ายๆและคงจะจับดูการเคลื่อนไหวหรือจับไหวจับพริบเขาอยู่ตลอดเวลาสายตาของคริสติน่าคู่นั้นแม้จะพยายามค้นหาสักเพียงใดก็ไม่พบแววใดๆทั้งสิ้นจากสีหน้าปกติชาเฉยของระพินข้าวหน้าของมักคุเทศนำทางเย็นกระด้างดุดหินบนหลุมฝังศพเหมือนเดิมอย่างเช่นที่เคยเห็นแต่ไหนแต่ไรมานี่คุณทำไมจะต้องออกตามมาให้ลำบากด้วยล่ะพวกคุณก็มีวิทยุเรียกผมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่เหรออุตส่าห์ออกแกะรอยทำไมให้มันเสียเวลาเราไม่อยากจะใช้วิทยุเรียกมาที่คุณโดยไม่จำเป็นบ่อยนะประเดี๋ยวคุณจะเห็นว่าเราน่ะวางตัวเป็นนายเอะอะอะไรก็วิทยุเรียกพร่ำเพรื่ออยู่เรื่อยเลยคิดว่ามาตามคุณจะดีกว่าถ้าตามแล้วยังคนไม่พบก็เห็นจะต้องเรียกด้วยวิทยุเหมือนกันแต่นี่บังเอิญพบซะก่อนในระยะทางใกล้ๆนี่เองเรามีสุดที่จะเป็นห่วงคุณได้เหมือนกันไม่ใช่เหรอในเมื่ออยู่ไม่อยู่ฝนกำลังตั้งข่าวใหญ่จะตกแต่คุณกระบุญคำก็แอบหนีออกมานอกแคมป์โดยไม่บอกกล่าวให้รู้บ้างเลยประโยคที่สวนตอบมาทันทีนั้นเป็นของเบลผู้บัดนี้ฝนเริ่มตกเปียกโชกด้านหน้าทำให้เสื้อชุ่มน้ำรัดรูปเห็นเข้าโครงของทรวงอกอย่างถนัดบราเซียที่หล่อนวานให้เขาช่วยเกี่ยวขอให้เมื่อเช้านี้เจ้าตัวคงถอดออกซะแล้วเมื่อรู้แน่ว่าจะมีการหยุดพักเดินทางเนื้อแท้ของสองเต้ามหึมาจึงแนบผ้าสังเกตได้แม้แต่ตุ่มปลายยอดที่ดันเสื้อออกมาเป็นจะงอยระพินนั้นมองหน้า
แต่บุญคำกลับมองอกแหม่มผมแดงข้าเวลาระหว่างที่ยังยืนพูดตากฝนกันอยู่ตรงนั้นนี่ถ้าพวกคุณมัวแต่คอยจ้องสนใจผมอยู่ในระหว่างที่เราวางแคมป์พักแล้วคอยถือเป็นภาระที่จะต้องออกมาตามดูอยู่แบบนี้พวกคุณก็จะเหนื่อยเปล่าเขาตอบพร้อมกับยิ้มให้นิดหนึ่งเอามือลูบน้ำฝนบนใบหน้าก็น่าจะเคยชินรุ่นนิสัยกันดีอยู่แล้วนี่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเราจะวางแคมป์กันที่ไหนมันเป็นหน้าที่ของผมนะที่จะต้องออกตรวจตราดูแลบริเวณโดยรอบอยู่เสมอมันเป็นเรื่องธรรมดาหรือเกินไม่มีอะไรผิดปกติทั้งหลายแหล่มันก็มาจากคอยระวังความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนนั่นแหละคุณถ้าเห็นผมออกนอกแคมป์ครั้งไหนคุณก็มัวแต่สงสัยคอยตามดูหรือคอยเรียกอยู่ทุกขณะนี่เดี๋ยวจะว่าไม่เตือนนะบางทีคุณอาจจะแกะรอยไปพบผมกำลังนั่งถ่ายทุกอยู่ก็ได้ประโยคหลังเขาพูดให้เป็นเรื่องขบขันเบลหัวเราะคริสติน่าเพียงแต่ยิ้มยิ้มนี่คุณกรุณาอย่าคิดว่าเราเสือกหรือจุ่นจ้านวุ่นวายกับคุณนักเลยไอการเร่งตัวออกจากแคมป์ของคุณเมื่อครู่นี้นะได้รู้สึกสังหรณ์ว่ามีอะไรผิดปกติบางอย่างที่เราควรรับทราบไว้ด้วยคริสติน่าว่าเสียงของหล่อนเรียบแต่พูดเร็วติดต่อกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่พวกเราทั้งหมดตกอยู่ในระยะอันตรายจากโขลงช้างร้ายเช่นนี้นะถ้าเป็นเวลาปกติเราก็จะไม่สนใจอะไรเลยแต่นี่เราเห็นคุณกำลังนอนพักแล้วอยู่ๆบุญคำก็ย่องเข้ามากระซิบอะไรด้วยแล้วคุณก็ลุกขึ้นแอบออกมาจากบริเวณแคมป์ทั้งที่ก็เห็นอยู่แล้วว่าฝนมันกำลังจะตกมันพิลึกน่าคิดอยู่ไม่ใช่เหรอคุณนั่นแสดงให้ทราบว่าแม้จะจับกลุ่มพักผ่อนอยู่ในหมู่ตนเองแต่ฝ่ายนายจ้างก็เฝ้าสังเกตมองเขาอยู่ทุกขณะชนิดที่ไม่ยอมให้คลาดสายตาไปได้เลยคนชุดนี้ละเอียดรอบคอบและเฉียบไวมากก็ดีเหมือนกันระพินคิดอยู่ในใจเขาจะได้รู้แน่เอาไว้เสียว่าจะประมาทไม่ได้เลยการสังเกตได้อย่างถี่ถ้วนชนิดนี้เขาเชื่อว่าคงจะมาจากคริสติน่ามากกว่าใครอื่นจันกระบุญคำยืนเซ่อไม่ได้เกี่ยวข้องกับการพูดจาใดๆเพราะสามคนขณะนี้พูดอังกฤษไม่มีอะไรผิดปกติพิเศษออกไปหรอกครับพรานใหญ่บอกชี้มือไปที่ลำห้วยฝนน่ะกำลังตกหนักครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเทลงมามากสักขนาดไหนไอ้ลำห้วยนั่นก็อยู่ใกล้เคียงกับแคมป์ของเรามากบุญคำก็เลยชวนผมออกมาตรวจดูสภาพสิ่งแวดล้อมอีกครั้งเพื่อแน่ใจว่ามันพอจะเป็นทางระบายน้ำได้ทันหรือเปล่าเพราะถ้าระบายไม่ทันและฝนเกิดบังเอิญตกตลอดทั้งคืนน้ำก็อาจทะลักล้นจากลำห้วยท่วมนองไปถึงที่พักของเราได้ในป่านะคุณไว้วางใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเราอาจมองเห็นพื้นมันแห้งผากอยู่หยกๆแต่ชั่วพริบตาเดียวอาจจะมีน้ำป่าไหลบ่ามาท่วมก็ได้ก็ต้องคอยระมัดระวังไว้ทุกขณะเหตุผลของระพินมีน้ำหนักพอใช้แม่มสาวทั้งสองหันไปตามลำห้วยที่เห็นซากช้างส่วนหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วเพ่งมองเพราะไม่ทันสังเกตมาก่อนเอ๊ะนั่นรู้สึกเหมือนมีอะไรไปขวางอยู่ในลำห้วยที่คุณว่าไม่ใช่เหรอคริสติน่าถามตามนิสัยละเอียดละออรอบคอบครับช้างตัวสุดท้ายที่ผมไล่ตามยิงมามันคว่ำลงไปอยู่ในลำห้วยพอดีก็เลยกลายเป็นทำนบกั้นไม่ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกนักนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้น้ำระบายไปตามลำห้วยไม่ทันแต่ตรวจดูแล้วผมคิดว่าน้ำฝนคงไม่ถึงกับไหลบ่าไปตามที่พักของเราได้ถ้ามันไม่ตกหนักจนเกินไปนักระดับที่พักของเราอยู่สูงกว่าบริเวณนี้ประมาณ 15-20 ฟุตไปกลับกันเถอะครับไปเหยียบโชคกันหมดละประโยคหลังเขากล่าวชวนขึ้นอีกครั้งทั้งคริสติน่าและเบลจึงเริ่มเคลื่อนที่ไม่ติดใจสงสัยอะไรอีก

ั้งสามคนเดินรวมกลุ่มรีบบ่ายหน้ากลับแคมป์ท่ามกลางน้ำฝนที่พรมพร่างลงมาอย่างหนักสภาพของทุกคนยามนี้เหมือนอาบน้ำทั้งเสื้อผ้าระพินบุญคำและจันเอาถุงพลาสติกเล็กๆที่มีติดตัวอยู่เป็นประจำหุ้มปากลำกล้องไรเฟิลไว้และเอายางรัดป้องกันไม่ให้น้ำหรือละอองเข้าไปในทางปากลำกล้องแล้วเอาผ้าขาวม้าพันบริเวณลูกเลื่อนไว้ทางด่านที่เดินกันมาเริ่มมีน้ำไหลนองและลื่นในบางตอนคริสกระเบนเดินถลายลื่นจะหกล้มอยู่สองสามครั้งบุญคำและจันช่วยกันฉุดประคองไว้เระดินเหลวอันเกิดจากฝนชะมอมแมมกันไปหมดระพินทอดระยะสาวเท้าตามมาเบื้องหลัง 3-4 ก้าวเสียงแหม่มสาวทั้งสองสะบดอุทานกันพึมพำเมื่อลื่นจะล้มปากกระบอกปืนคอมมานโดชนิดพับฐานซึ่งสองเท้าสะพายไหลโดยเอาปากกระบอกลงนั้นจากการเดินแกว่งส่วนเซอยู่ไปมามันเริ่มจะสายไปปากบางทีก็ทำท่าเหมือนจะพลัดหลุดจากไหลเป็นที่น่าหวาดเสียวยิ่งระพินร้องเตือนให้ทั้งสองตรวจสอบห้ามไก่ให้เรียบร้อยปรากฏว่าขันห้ามของคริสอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเรียบร้อยดีแต่ของเบลพอเจ้าของยกขึ้นตรวจก็ห่อปากลืมตาโพลงเพราะปืนของหล่อนสวิตมันถูกแรงเสียดสีกระแทกไปอยู่ในตำแหน่งฟลูออโต้มันจะรัวออกมาทั้งชุดถ้ามีอะไรเข้าไปเกี่ยวไก่หล่อนรีบผลักขันห้ามไก่ไว้ในจังหวะห้ามทันทีแล้วหันมายิ้มเจริญบอกขอบคุณเขาเบาๆอย่าลืมทำความสะอาดกลไกแล้วก็ลำกล้องปืนเมื่อถึงที่พักนะครับเขาร้องบอกทำความสะอาดปืนคงไม่ยากนักหรอกคุณแต่ทำความสะอาดตัวนี่สิจะทำยังไงมันเปื้อนดินเปื้อนโคลนมอมแมมไปหมดแล้วแหล่งน้ำแถวนี้ก็ไม่มีด้วยแต่ฝนกลับดันตกลงมาฉันเกลียดความเฉอะแฉะเปียกชื้นจริงๆมันไม่สะดวกเลยคริสติน่าพูดเหมือนจะบ่นกับตัวเองทำหน้ายุ่งคุณก็น่าอยู่รู้ล่วงหน้าแล้วนี่คุณว่าในป่านะมันล้วนแต่ความไม่สะดวกสบายทั้งนั้นแล้วคุณก็ไม่ควรจะมาเลยในครั้งนี้ในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงแม่ผมทองเหลือบมองดูหน้าเขาผู้เดินเคียงใกล้เข้ามาดูเหมือนจะรู้สึกตัวว่าหล่อนไม่ควรจะหลุดปากออกไปให้เขาได้ทราบถึงความรู้สึกแท้จริงในขณะนี้อันหมายถึงความเหยาะแยะอ่อนแอตามเพศของตนก็เลยฝืนยิ้มขอโทษนะฉันไม่น่าจะบ่นอะไรให้คุณได้ยินเลยฉันหรือเบนก็ไม่ได้สมัครใจที่จะมาในครั้งนี้หรอกนะแต่มันเป็นคำสั่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกลืมมันซะเถอะต่อไปนี้ฉันจะไม่ร้องทุกข์อะไรให้คุณได้ยินอีกแล้วลืมคิดไปว่าคุณจ้องที่จะหาโอกาสซ้ำเติมอยู่ตลอดเวลายังไม่ทันจะจบคำพูดดีคริสติน่าก็เหยียบเส้นทางด่านอันสูงชันซึ่งกำลังมีน้ำไหลเชี่ยวกรากราวกับลำธารพุ่งสวนลงมาจนลื่นถลำจากขมำหน้าแต่สัญชาตญาณอันว่องไวทำให้หล่อนคว้าแขนเขาไว้ระพินตวัดแขนอีกข้างนึงออกไปรับมันโอบเข้ากลางหน้าอกพอดีจากอุบัติเหตุที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจก้อนเนื้อหยุ่นๆทั้งสองอันตึงเปรี้ยกระทบฝ่ามือของเขาเต็มที่ล้นมือพรานใหญ่ใจหายวาบคริสติน่าหน้าแดงกลางสายฝนต่างคนต่างหยุดยืนตั้งหลักอยู่ตรงนั้นชั่วขณะจิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเกินกว่าที่เบลบุญคำหรือจันผู้เดินไต่อย่างระมัดระวังไปเบื้องหน้าจะหันมาสังเกตเห็นเขาปล่อยมือโดยเร็วเมื่อพยุงหล่อนให้ทรงตัวได้ถนัดวางสีหน้าเรียบเป็นปกติ

ระพินตวัดแขนอีกข้างหนึ่งออกไปรับมันโอบเข้ากลางหน้าอกพอดีจากอุบัติเหตุที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจก้อนเนื้อหยุ่นๆทั้งสองอันตึงเปรี้ยกระทบฝ่ามือของเขาเต็มที่ล้นมือพรานใหญ่ใจหายวาบคริสติน่าหน้าแดงกลางสายฝนต่างคนต่างหยุดยืนตั้งหลักอยู่ตรงนั้นชั่วขณะจิตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรวดเร็วเกินกว่าที่เบลบุญคำหรือจันผู้เดินไต่อย่างระมัดระวังไปเบื้องหน้าจะหันมาสังเกตเห็นเขาปล่อยมือโดยเร็วเมื่อพยุงหล่อนให้ทรงตัวได้ถนัดวางสีหน้าเรียบเป็นปกติทางชันดินลื่นระวังหน่อยครับระพินพูดแผ่วต่ำไม่มีอะไรกระตกกระตากสำหรับคริสติน่าตาสีฟ้าภายใต้ม่านขนตายาวที่จับเป็นกริดด้วยน้ำฝนจับนิ่งอยู่ที่ตาอันมีแววสงบของเขาเหมือนจะสำรวจว่าเมื่อตะกี้นะมันเป็นเหตุบังเอิญหรือเจตนากันแน่ก็ชั่วแวบเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่แสดงว่าติดข้องในใจอย่างไรอีกเคลื่อนหน้าต่อไปเมื่อเขาแตะหลังเตือนผู้หญิงฝรั่งมันก็ดีอย่างนี้แหละไม่ค่อยจะยี่ระสะดุ้งสะเทือนกับเหตุการณ์แบบนี้นะนี่ถ้าเป็นแม่ดอกฟ้าดารินของเขาล่ะป่านนี้โวยลั่นป่าแตกไปแล้วดีไม่ดีเขาอาจจะถูกซัดด้วยหลังมือเข้าชาร์จใหญ่หล่อนก้าวเดินในครั้งนี้ไม่มีการพลาดอีกเลยเพราะใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ตรงข้ามกับเบลซึ่งล้มลุกคลุกคลานเพราะลื่นตลอดเวลาส่งเสียงเอ็ดลั่นบุญคำกระจันต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงพยุงไว้ตลอดเวลาฝนก็จักจักจักลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาฟ้าเบื้องบนคำรนสนั่นหวั่นไหวผ่าเปรี้ยงปร่างอยู่เป็นระยะระยะไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยระหว่างเขากับแม่ผมทองผู้ไต่ทางชันขึ้นมาทางเบื้องหลังแต่ก่อนที่จะถึงบริเวณแคมป์ระพินก็บอกอย่างเอาใจว่าเดี๋ยวผมจะรองน้ำสะอาดไว้คุณล้างตัวถ้าต้องการแล้วก็ช่วยอธิบายพวกคุณทราบด้วยนะครับว่าผมกับบุญคำออกไปไหนกันมาอย่าให้ผมต้องถูกถามซ้ำโดยคำตอบเดียวกับที่คุณถามไปแล้วแล้วกันคริสติน่าพยักหน้าง่ายๆแล้วก็เดินแยกทางไปพร้อมกับเบลมุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่พักของฝ่ายหลอนซึ่งบัดนี้พักพวกกำลังนั่งจับเจ้ารอกันอยู่ภายใต้เพิงที่คลุมด้วยพลาสติกส่วนระพินก็เอาปืนเก็บไว้ยังกองสัมภาระฝ่ายเขาถอดรองเท้าออกถลกขากางเกงขึ้นชวนจันกับบุญคำซึ่งเปียกโชกอยู่แล้วเอาผ้าพลาสติกอีกผืนหนึ่งไปขึงในลักษณะหย่อนๆใต้ซุ้มไผ่อันพอจะอาศัยเป็นที่ลับตาใกล้ๆที่พักเพื่อน้ำฝนที่เทลงมาจากลำต้นและกิ่งไผ่ในอาณาบริเวณใกล้เคียงเข้ามารวมตัวกันอยู่ในผ้าพลาสติกผืนใหญ่นั้นแทนภาชนะรองรับเสร็จสับก็ผลัดผ้าเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าแห้งชุดใหม่แล้วเช็ดตัวจนแห้งสนิทเข้าไปนั่งจับเจ้าสุมรวมกลุ่มกับพวกพรานพื้นเมืองของเขาสูบบุหรี่ฆ่าเวลามองดูสายฝนที่ยังกระหน่ำลงมาชนิดไม่ทราบว่าจะหยุดเมื่อไหร่บัดนี้คณะทั้งหมดพากันแบ่งจำนวนอาศัยหลบฝนอยู่ตามผ้าที่ขึงไว้แทนหลังคาเป็นกลุ่มๆตลอดทั้งบริเวณมัวมืดอึมครึมและหนาวเย็นไปหมดมองเห็นอะไรเป็นรางๆเท่านั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำในดงไผ่ทึบที่บรรยากาศเลวที่สุด

สะเอิงผู้บาดเจ็บและนอนให้น้ำเกลืออยู่บัดนี้ได้ถูกเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ในแนวใกล้ชิดแนวเดียวกับที่พักของฝ่ายนายจ้างอเมริกันซึ่งขึงผ้าพลาสติกไว้รอบด้านดูเหมือนเต็นท์เป็นแหล่งที่พักนอนหลบฝนได้ดีที่สุดเหนือกว่าบรรดาที่บังฝนของฝ่ายพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายทำให้รพินหมดกังวลไปได้โชคดีอยู่หน่อยที่ตำแหน่งวางแคมป์ในครั้งแรกอยู่ตรงเนินสูงน้ำฝนจึงไม่ขังเออหากแต่ไหลลงไปยังพื้นที่ต่ำกว่ารอบด้านทั้งฝ่ายนายจ้างจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างนั้นเขาไม่อาจทราบได้เพราะอยู่ห่างคนละมุมเห็นแต่เพียงแวบๆในครั้งแรกว่ามีร่างขาวโพลนในผ้าเช็ดตัวกระโจมอกของแม่มสาวทั้งสองลับๆล่อๆอยู่หน้ากระโจมพักคงจะออกมาชำระล้างดินโคลนที่เปรอะเปื้อนกายอยู่จากอ่างขังน้ำจำเป็นที่เขาจัดทำไว้ให้แล้วหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เงียบหายเข้าไปในกระโจมพักไม่ได้โผล่ออกมาอีกเกิดเสยและจันนั่งเช็ดไรเฟิลที่เปียกน้ำของเขาอยู่ด้านหลังส่วนบุญคำนั่งถุนบุหรี่ใบตองแห้งกอดเข่าค้างสันงึกๆอยู่ใกล้ๆแกเองก็เพิ่งจะเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่เหมือนกันจันเขาเอ่ยเรียกสมุนมือซ้ายเบาๆดีดก้นบุหรี่ออกไปยังม่านฝนหลังคาเต็นท์มันถูกดับซะก่อนจะถึงพื้นซะอีกจันเงยหน้าจากการเช็ดไรเฟิลครับนายเป็นไงมาไงนายถึงได้พาแหม่มสองคนนั้นออกไปตามฉันจันหัวเราะแฮ่ๆตอบตามตรงจันก็ไม่รู้เหมือนกันละนายก็กำลังขึงผ้ากันฝนอยู่ะแหม่มผมทองก็แหม่มผมแดงก็เดินเข้ามาถามว่านายกับพี่คำไปไหนจันก็บอกว่าไม่ทราบสองคนก็พูดส่งภาษากันฟัดแฟดแล้วก็สั่งจันให้นำทางแกะรอยนายไปจันก็ห้ามแล้วว่าอย่าให้ออกไปมันเสียเวลาแต่แมมคริสน่ะไม่ยอมบอกว่าจะไปดูนายให้ได้จันก็เลยต้องพาไปอะนายแล้วถามอะไรอีกมั่งป่ะก็ถามแต่ว่านายกับพี่คำน่ะไปไหนเท่านั้นที่แรกแมมเบลจะวิทยุเรียกแต่แมมคริสสิห้ามไว้ก็โชคดีนะที่ไปพบนายอยู่ไม่ห่างนักไม่งั้นยังไม่รู้เลยว่าจะต้องพาแมมสองคนเดินไปไกลถึงไหนไอ้จันน่ะไม่อยากจะแสบตามนายหรอกแต่ถ้าขืนไม่ไปแล้วเดี๋ยวแหม่มสองคนออกตามไปเองเกิดหลงขึ้นก็ยุ่งเท่านั้นเฮ้อไปยักฝนหมดบอกแล้วไม่เชื่อว่าฝนมันกำลังจะตกใหญ่ประโยคหลังจันบ่นพราง

0: พอได้ยินกันสองต่อสองนี่อย่างที่ฉันสั่งไว้แล้วนะบุญคำห้ามแพร่งพรายอะไรโดยเด็ดขาดถ้าแหม่มหรือพวกนายจ้างแม้แต่นายทหารเชิดวุฒิถามบุญคำว่าฉันออกไปไหนเมื่อตะกี้นี้ก็ให้บอกว่าเราสองคนนะออกไปตรวจดูบริเวณลำห้วยเพราะกลัวว่าน้ำอาจท่วมได้บอกเขาแค่นี้พอนะบุญคำพยักหน้าหงึกหงึกมองหน้าเขาแล้วดูดยาฉุนแดงวาบนายสังเกตอะไรอย่างบุญคำมั่งไหมอะไรก็พวกนายจ้างทุกคนน่ะละนายดูเหมือนจะมีเจตนาส่งแมมสองคนให้คอยใกล้ชิดประกบตัวนายไว้ทุกระยะทีเดียวความจริงถ้าสงสัยว่านายไปไหนแล้วอยากจะตามดูควรจะเป็นเรื่องของนายห้างใหญ่นายคิดหรือนายทหารเชิดวุฒินั่นเพราะเป็นผู้ชายแต่นี่พวกผู้ชายก็ทำเป็นเฉยใช้แมมผู้หญิงสวยสองคนให้คอยเกาะติดนายอยู่ตลอดเวลาเลยระพินสั่นหัวพูดอย่างอึดอัดรำคาญใจฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีจะเป็นพ่อแม่สองคนนั่งคล่องแคล่วรวดเร็วกว่าพวกผู้ชายก็ได้มั้งแล้วสันดานผู้หญิงชอบยุ่งชอบสู่รู้อยู่แล้วไอ้ชอบยุ่งชอบสู่รู้นะมันเรื่องนึงแต่บุญคำว่าน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นมันอาจจะเป็นแผนของนายห้างป๊อปก็ได้ที่คอยส่งแมมสองคนนั่นมาพัวพันใกล้ชิดกับนายไว้เพราะเขารู้ว่าพวกเขาเป็นผู้ชายจะคอยตามต่อแย่อยู่ย่อมสู้ผู้หญิงไม่ได้ผู้หญิงจะมาปันหลอกถามโน่นถามนี่นายได้ถนัดกว่าเพราะยังไงนายก็คงไม่เหม็นหน้านักบุญคำรู้ว่าพวกเขาเริ่มสงสัยเราตั้งแต่นายพูดวิทยุเป็นภาษากะเหรี่ยงกับบุญคำแล้วล่ะระพินเหลือบมองดูตาเท่าจอมฉลาดสมุนมือขวาของเขาแล้วหัวเราะฮึๆวางคางลงบนเข่าที่ตั้งยันอยู่ก็ยังสงสัยไปสำคัญว่าอย่าบอกความจริงในสิ่งที่เราเห็นก็แล้วกันฉันไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซักถามหรือเกิดขวัญเสียขึ้นโดยไม่จำเป็นจนกว่าเวลามันจะมาถึงจริงๆนายบุญคำบอกอะไรนายสักอย่างเอาไหมระพินขมวดคิ้วถามเสียงต่ำๆว่าบอกอะไรบุญคำเอียงหน้าเข้ามาใกล้เขายิงฝันยิ้มไอ้ช้างงาดำหรือไอ้ช้างหรือไอ้ตายซากพันปีน่ะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญที่นายจะต้องระวังนักรกแต่ที่นายควรจะระวังตัวที่สุดก็คือฝรั่งตัวเมียโฉมงามสองคนน่ะนายอย่าเผลอตัวพลาดท่าเป็นอันขาดชิวนาไอ้คำพูดจริงไม่ใช่พูดเล่นนายอาจไม่ทันเฉลียวคิดหรอก
1: ทำไมระวังยังไงแล้วก็ระวังในด้านไหน
0: ระพินงงจ้องสีหน้าอันมีเลสนัยพิกลของตาเท่าจอมสับปะโด
2: นายคงจำเมื่อตอนเช้านี้ได้นะตอนที่นายไปเป็นเพื่อนแมมเบลผลัดเสื้อผ้าแล้วนายห่างบ๊อบใช้บุญคำไปตามก่อนจะออกเดินทางมานี่นะ
1: เออแล้วไง
2: ก่อนนายเดินลับล่วงนายเดินกลับล่วงหน้ามาก่อนแล้วแมมเบนเดินมากับบุญคำสองคนแมมเบนน่ะยังให้เหล้าบุญคำมาขวดนึงนี่ไง
0: ว่าแล้วแกก็ชูขวดพลาสติกบรรจุแบรนดีที่กอดไว้กับตัวให้ดูแล้วยกขึ้นกรอกใส่ปากอย่างโอชะ
1: นี่ได้รางวัลเหล้ามาขวดนึงงั้นเหรอไปตลบตะแลงเขายังไงเขาถึงให้มาล่ะ
0: บุญคำหัวร่อร่า
2: เรื่องอะไรบุญคำจะต้องตลบตะแลงแกถามบุญคำถึงเรื่องนายหญิงดารินบุญคำก็บอกให้ฟังตามจริงไม่เห็นมีอะไรจะต้องปิดบังโกหกนี่นาย
1: อ้าวแต่นี่เป็นไงฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ให
0: ้ระพินร้องขึ้นยกเท้าส่องร่าบุญคำยักคิ้วแผลเอ็นตัวออกห่างอย่างรู้เท่าทันเดือดบรันดีอีกอึกนึงแล้วบอกหน้าตาเฉย
2: เรื่องอื่นน่ะไม่บอกก็ได้นายแต่เรื่องนายหญิงอ่ะบุญคำปิดบังไว้ไม่

ายหรอกไม่งั้นไอ้คำจะมีโทษเป็นขบถต่อนายหญิงสำหรับนายเองก็เหมือนกันธุระอะไรจะต้องปิดบังเรื่องนายหญิงเอาไว้ด้วยบอกบุญคำสักหน่อยสิฉันไม่ต้องการให้พวกนี้มารู้เรื่องส่วนตัวของฉันไงเจ้านายตวาดแวดแย่เท้าทีผึ่งมาแต่รัศมีขาของเขายันไม่ถึงบุญคำซึ่งฉากหลบห่างออกไปอีกระพินสะบดซ้ำพึมพำชี้หน้าปากสว่างดินะตะคำนี่ประเดี๋ยวฉันไม่ได้ปิดบังไว้เพื่อประโยชน์ทุจริตอะไรแต่ฉันไม่ต้องการให้ชื่อของนายหญิงไปติดปากแหม่มสองคนนั่นเพราะคอยจ้องที่จะแคะใครฉันอยู่แล้วนายหญิงน่ะอยู่สูงเกินไปกว่าที่จะให้ใครมาพูดเล่นหรือเอามาพูดเสียสีฉันบุญคำก็หาบอกชื่อนายหญิงไม่บอกแต่ว่านายน่ะมีคู่รักแล้วแล้วนายก็ไม่มีวันรักผู้หญิงคนอื่นอีกทั้งนั้นระพินครึ่งยิ้มครึ่งแยกเขี้ยวตวาดเบาๆต่อมาถ้าบอกไปได้อย่างนั้นก็ดีแล้วยังไงแล้วยังไงล่ะพอบุญคำบอกไปอย่างนั้นแม่มเบนก็หัวเราะคิกชอบใจบอกกับบุญคำว่าแกกับแม่มคริสน่ะจะช่วยกันเอานายให้ได้บุญคำฟังแล้วใจไม่ดีถึงได้อยากจะเตือนนายไว้ระวังจะถูกขมือบแม่มน่ะพูดจริงด้วยนะไม่ใช่พูดเล่นนายเนี่ยอย่ายอมเสียตัวนะบุญคำฟ้องนายหญิงจริงๆด้วยให้ฟ้าผ่าสิเอ้านายเองก็ตัวเล็กนิดเดียวถ้าถูกแม่มสองคนนั่นขมือบแล้วก็โห้ยมิดหายทั้งตัวทีเดียวแล้วจะหาว่าไอ้คำไม่เตือน

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนมเทียน

พรานใหญ่ร้องอะไรออกมาคำหนึ่งพรวดลุกขึ้นยืนตะคำร้องจักแล่นปรูดฝ่าสายฝนออกจากกระโจมที่นั่งกันอยู่เข้าไปรวมกลุ่มอยู่ในกระโจมของลูกหาบซึ่งอยู่ห่างออกไปทางหนึ่งเกิดจันเสยที่นั่งอยู่ใกล้ๆและได้ยินคำพูดโดยตลอดพากันหัวเราะชอบอกชอบใจระพินหันขวับไปจ้องตาขวางพวกนั้นเลยหุบปากก้มหน้าก้มตาเช็ดปืนต่อไปเสียงเจ้านายสะบดอยู่อุบอิบระพินเริ่มหงุดหงิดมองดูละอองฝนที่ยังโปรยฉ่ำอยู่ทั่วไปด้วยความอึดอัดเบื่อหน่ายมันไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเลยเสียงน้ำในลำห้วยที่เคยแห้งผากไหลเชี่ยวกรากได้ยินมาอย่างถนัดในระดับต่ำกว่าที่ตั้งแคมป์ลงเป็นเวลาล่วงเลยใกล้ค่ำเข้าไปทุกทีและไปทางกระโจมพักของนายจ้างเห็นยังเงียบสงบกันอยู่ไฟกองใหญ่ที่กองไว้ใต้ร้านย่างเนื้อซึ่งบัดนี้มีผ้าพลาสติกมุงกันไว้มอดดับด้วยละอองฝนเกือบจะหมดสิ้นแล้วคงเหลือแต่ควันที่ลอยอยู่กรุ่นกรุ่นการก่อไฟในคืนนี้คงจะทำได้ลำบากมากหรือมิฉะนั้นก็อาจจะทำไม่ได้เลยถ้าหากว่าฝนยังไม่หยุดมืดมนลงทุกขณะจนเกือบจะมองอะไรไม่เห็นแล้วโชคดีอยู่บ้างที่พวกลูกหาบจัดเตรียมหุงหาตระเตรียมเสบียงกลางเผื่อเอาไว้ตั้งแต่ตอนเที่ยงพอจะอาศัยประทับประทังตอนค่ำได้อีกมื้อนึงถ้าจำเป็นขึ้นมาจริงๆตลอดทั้งแคมป์ไม่มีใครออกมาเดินเกะกะเลยต่างหลบฝนกันอยู่ตามจุดต่างๆอันเป็นที่กำหนดพักนอนนั่นเองมันเป็นวันแรกของความทุลักทุเลยิ่งนับแต่ออกเดินทางมาไม่เห็นทางฝ่ายนายจ้างยังสงบโดยไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเลยตลอดระยะเวลาอันยาวนานระพินก็หยิบวิทยุที่ได้รับมอบให้ประจำตัวไว้ขึ้นมาเปิดสวิตช์เรียกเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่าเสียงห่าวกังวานของดร.สแตนลีย์ตอบมาทันทีว่าก็เรียบร้อยดีทุกอย่างละระพินแต่มันน่าเบื่อรำคาญเหลือเกินไอ้เรื่องฝนระยำนี่มันทำให้เราต้องซุกหัวกันอยู่แต่ในเพิงพักเหมือนจะแยกกันออกไปคนละโลกอย่างนั้นแหละชิดคำหลังเป็นเสียงอุทานสะบดมีเสียงปนหัวเราะของเชิดวุฒแทรกขึ้นมาว่านี่คุณรพินมันจะตกไปนานอีกสักเท่าไหร่ล่ะครับเนี่ยผมก็ยังเดาใจเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาไม่ถูกหรอกครับแต่คิดว่าหัวค่ำนี่ก็คงจะหยุดละอาหารค่ำวันนี้พวกคุณเห็นจะต้องทานเรชั่นตามเคยไปก่อนนะครับสบายมากไม่ต้องห่วงเนื้อย่างที่คุณส่งมาให้มาตอนเที่ยงนี่ก็ยังเหลืออีกมากว่าแต่ทางฝ่ายพวกคุณเหอะฝนมันตกไม่ยอมลืมหูลืมตาแบบนี้จะก่อไฟหุงหาอาหารได้ยังไงหัวหน้าคณะถามมาอย่างเอาเป็นธุระไม่เป็นไรครับพอจะมีเสบียงเหลือมาตั้งแต่ตอนเที่ยงเหมือนกันก็พอจะประทับประทังกันไปได้อีกสักมื้อหนึ่งคุณเอนคิดล่ะครับเป็นไงบ้างการติดต่อทางวิทยุกระสุนบก.เรียบร้อยดีหรือเปล่าครับมีเสียงคิดหัวเราะมาก่อนจะบอกว่ามีคลื่นรบกวนหนักกว่าเมื่อตอนกลางวันนี้เสียอีกกับคุณแต่ก็ยังพอจะติดต่อกันได้เขาก็เตือนลงมานะว่าให้เราระวังเรื่องน้ำป่าเพราะร่องอากาศที่ปกคลุมบริเวณนี้ทั้งหมดมันกดต่ำเหลือเกินสั่งให้หลีกเลี่ยงการตั้งแคมป์ในบริเวณที่ลุ่มต่ำไว้แต่เรื่องนี้ผมคิดว่าไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าคุณหรอกระพินเราก็กำลังอยากจะคุยอยู่กับคุณทีเดียวไอ้เจ้าวิทยุเรียกไปก็เกรงใจพอดีคุณเรียกมาซะก่อนเราได้ยินเสียงน้ำไหลอู้อยู่ใกล้ๆที่พักเรานี่เองท่าทางมันเชี่ยวแรงเหลือเกินนะเชิดวุฒิเสริมมาอีกโดยเร็วอีกคนแต่น้ำเสียงมีอาการร่าเริงไม่แสดงความวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นเป็นน้ำจากลำห้วยที่เคยแห้งด้านเหนือที่พักของเรานี่เองครับมันจะเป็นทางระบายน้ำให้แก่เราในตัวด้วยผมแน่ใจครับว่าน้ำจะไม่ท่วมถึงที่พักเราสภาพมันชื้นแฉะมัวซัวเหลือเกินก็คงจะคลุกคลักกันมั่งนะครับคืนนี้คงจะหนาวมากทีเดียวไฮฮันเตอร์เสียงใสซ่าราวไฮไฟซึ่งจำได้ว่าเป็นเสียงหมอเบลดังทักติดต่อกันมาจากลำโพงจิ๋วของเครื่องรับ
ที่ถืออยู่ในมือของเขาคุณหรือพวกคุณล่ะเป็นไงกันบ้างปกติธรรมดาครับหมอเบลพวกผมน่ะมันชินซะแล้วล่ะกับสภาพเช่นนี้ในป่าเป็นห่วงก็แต่ฝ่ายนายจ้างเท่านั้นแหละครับไม่เป็นไรตื่นเต้นมีรสชาติดีมากเราทุกคนที่มาด้วยกันนี่ไม่ชอบอะไรที่มันง่ายดายสะดวกราบรื่นนักมันทำให้ชีวิตเซ็งไม่เข้าท่ามาพบกับความทุกข์ยากเสี่ยงภัยอย่างนี้ซะมั่งมันก็สนุกดีเหมือนกันถ้าจะมีใครสักคนหนึ่งของพวกเราเผลอบ่นอะไรออกไปมั่งก็อย่าถือสานะจอมพรานหัวเราะมาเสียงอื่อยๆครับผมขอรับรองจากใจจริงครับว่าทุกท่านที่มาในครั้งนี้ล้วนเป็นนักผจญภัยชั้นเยี่ยมยอดทั้งนั้นขอบคุณที่ใช้จิตวิทยาให้กำลังใจกับพวกเรานี่นะคุณมีข่าวดีจะบอกเกี่ยวกับกะเหรี่ยงสะเอิงนะครับเป็นยังไงมั่งล่ะครับหมอเบลน้ำเกลือถุงแรก 1,000 ซีซีนี่หมดแล้วนะคุณฉันเพิ่งให้ถุงที่2ไปเมื่อหยกๆนี่เองอาการดีขึ้นมากทีเดียวเชื่อว่าพรุ่งนี้คงจะเริ่มทานอาหารอ่อนๆได้อากาศเย็นช่วยเขาลดความกระสับกระส่ายลงได้บ้างเป็นข่าวดีมากครับขอบคุณอย่างสูงในความเมตตาของหมอนะครับก็ขอฝากเขาไว้ในความดูแลด้วยในคืนนี้ครับตกลงว่าแต่อากาศวันนี้น่ะเลวมากนะก่อนเที่ยงน่ะร้อนจัดตกบ่ายฝนกระหน่ำหนักฉันเกรงว่าคนของเราอาจจะไม่สบายก็ได้ก็อยากจะให้คุณช่วยรับยาไปแจกกินป้องกันซะก่อนคนละเม็ดฉันจะเดินตรวจแจกจ่ายเองมันก็ไม่สะดวกเพราะมันเฉอะแฉะเหลือเกินครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะให้คนไปรับยาครับหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์แทรกคำพูดมาอีกว่ายังแมนถ้าไม่รังเกียจเราอยากจะเชิญคุณมากินอาหารร่วมกับเราด้วยตามที่คุณสัญญาไว้คืนนี้เราจะเปิดวอดก้าแก้หนาวนะมาดื่มมาคุยกันดีกว่าคุณผมไม่อยากมีความรู้สึกว่าเราต้องถูกฝนทำให้แยกห่างกันออกไปอีกเลยส่วนเมื่อถึงเวลานอนคุณจะกลับไปนอนที่ของคุณก็ไม่ว่าอะไรหรอกระพินเงียบไปครู่ดร.สแตนลีย์เตือนมาอีกว่าว่าไงคุณทำไมถึงเงียบไปล่ะเดี๋ยวนี้เลยเหรอครับถ้ามาเดี๋ยวนี้ได้เลยก็ดีดิคุณขณะนี้เรากำลังดื่มกาแฟกับบรันดีกันอยู่โชคดีมากที่เรามีเตาแก๊สขนาดกระเป๋าติดตัวด้วยพอจะอาศัยอุ่นต้มอะไรกันได้ในกระโจมนี่โดยไม่ต้องพึ่งฟืนหรือออกไปก่อไฟนอกกระโจมถ้าคุณมาเราก็จะเริ่มกินอาหารกันเลยนะนี่มันก็มืดสนิทแล้วนะมาเถอะหน้ารพินไม่ได้เห็นหน้าคุณแค่ 3-4 ชั่วโมงนี่คิดถึงเป็นบ้าเลยเสียงคิดดังลั่นมาอีกคนหนึ่งในจำนวนของเสียงที่ผู้โต้ตอบกึ่งสนทนากับเขานั้นฝ่ายนายจ้างดูเหมือนจะพูดกับเขาครบคนยกเว้นคนเดียวที่ไม่ได้ยินเสียงเลยคือแม่ภูเขาน้ำแข็งคริสติน่าผู้ดูจะมีอะไรต่ออะไรอยู่ในใจชนิดซ่อนเร้นตามปกตินิสัยของหล่อนอยากจะหยั่งเชิงอยู่เหมือนกันระพินก็ถามไปปนเสียงหัวเราะว่าแน่ใจเหรอครับว่าพวกท่านทุกคนน่ะอยากให้ผมไปทานอาหารด้วยในแคมป์ของฝ่ายนายจ้างวิทยุที่ใช้พูดติดต่อใช้เพียงเครื่องเดียวคือในมือของหัวหน้าคณะส่วนคนอื่นๆที่ร่วมพูดด้วยใช้วิธีตะโกนเข้ามาขณะนี้คริสติน่านั่งจิบแบรนดีบนกาแฟหรือคนอะไรส่วนตัวในเป้หลังของหล่อนง่วนอยู่หล่อนได้ยินเสียงผู้โต้ตอบอย่างถนัดตลอดเวลาดร.สแตนลีย์ยิ้มพรายดับสวิตช์ลงซะชั่วคราวก่อนป้องกันไม่ให้เสียงแว่วไปยังวิทยุของรพินและดีดมือไปทางแม่ผมทองเฮ้ คริสเสือนั่นดูเหมือนจะถามมาถึงเธอโดยตรงนะนี่พูดอะไรถึงเขาหน่อยสิคริสติน่าหยุดชะงักมือที่กำลังรื้อค้นอยู่ดึงวิทยุส่วนตัวขึ้นมาเปิดสวิตช์คุณไพรวันถ้าลำบากหรือเป็นการรบกวนเกินไปนักแล้วก็ไม่ต้องมาก็ได้ค่ะหล่อนพูดไทยชัดเปรี้ยดูหล่อนจะเป็นคนเจ้าอารมณ์และแง่งอนนิดๆเสียงระพินหัวเราะถ้างั้นผมก็ต้องพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับ
ว่าไม่ได้เป็นการลำบากหรือว่ารบกวนอะไรทั้งสิ้นโอเคครับขอเวลาแค่ 2-3 นาทีผมจะไปที่นั่นครับมีเสื้อกันฝนหรือเปล่าถ้าไม่มีฉันใจเชิดบุตรหรือคิดไปรับคุณไม่ควรจะเดินตากฝนมานะหล่อนพูดเสียงนิ่มไม่ต้องครับขอบคุณครับผมมีเสื้อกันฝนเรียบร้อยครับเสียงทางด้านโน้นตัดการติดต่อไปทันทีแม่ผมทองดับสวิตช์วิทยุยิ้มนิดนึงที่มุมปากกับตนเองเบียร์หันมาตบไหล่เพื่อนสาวเบาๆบอกว่านี่นายคนนั้นดูเหมือนจะสนใจเธอมากกว่าพวกเราคนใดทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นคอยประกบเขาไว้ให้ดีคริสติน่ายักไหล่เบะปากนิดนึงใช้แปรงปัดผมสีทองเป็นคลื่นราวกับกลุ่มไหมของหล่อนงั้นเหรอแต่ฉันไม่แน่ใจหรอกนะวันนี้ที่เขามีอารมณ์ค่อนข้างดีกับเราเป็นพิเศษก็เพราะเราช่วยชีวิตกระเหรี่ยงคนนั้นไว้หรอกฉันไม่ชอบแววตาอันว่างเปล่าไม่รู้ร้อนรู้หนาวของเขาซะเลยมันดูเหมือนอีเดียตที่ปราศจากความรู้สึกใดๆทั้งปวงแต่ซ่อนความคมลึกอยู่ภายในหน้าตายตายอย่างนั้นแหละแต่วาจาน่ะเผ็ดร้อนเสียดแทงเจ็บปวดนักเชียวสองสาวพูดกันเองเบาพักพวกไม่ได้ยินแม้แต่เชิดวุฒิเองซึ่งพยายามจับถ้อยคำตะแคงหูฟังอยู่แต่ก็จับกระแสความไม่ถนัดหัวหน้าคณะสั่งให้ตรัสเตรียมอาหารทันทีเมื่อยามจำเป็นขึ้นมาโดยแยกกันเป็นเอกเทศเพราะดินฟ้าอากาศบังคับเช่นนี้ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดก็จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วจากการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีประกอบกับอุปกรณ์ที่พรักพร้อมค่ำวันนี้ไม่มีพวกลูกหาบหรือพรานพื้นเมืองคนใดเข้ามาทำหน้าที่รับใช้บริการเหมือนเช่นเคยเพราะทุกคนต่างติดฝนอยู่ในที่ของตน

สองสาวพูดกันเองเบาๆพักพวกไม่ได้ยินแม้แต่เชิดวุฒิเองซึ่งพยายามจับถ้อยคำตะแคงหูฟังอยู่แต่ก็จับกระแสความไม่ถนัดหัวหน้าคณะสั่งให้ตระเตรียมอาหารทันทีเมื่อยามจำเป็นขึ้นมาโดยแยกกันเป็นเอกเทศเพราะดินฟ้าอากาศบังคับเช่นนี้ฝ่ายอเมริกันทั้งหมดก็จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างคล่องแคล่วจากการฝึกมาแล้วเป็นอย่างดีประกอบกับอุปกรณ์ที่พรักพร้อมค่ำวันนี้ไม่มีพวกลูกหาหรือพรานพื้นเมืองคนใดเข้ามาทำหน้าที่รับใช้บริการเหมือนเช่นเคยเพราะทุกคนต่างติดฝนอยู่ในที่ของตนแล้วคริสติน่าก็หันไปย้ำกับหัวหน้าของหล่อนว่าอาจารย์คะถ้าเขามาถึงอาจารย์อยากถามอะไรเกี่ยวกับที่เขาหายออกไปพร้อมกับบุญคำเมื่อบ่ายนี้นะคะฉันรู้สึกว่าเขามีอะไรที่ไม่อยากจะบอกเราดร.สแตนลีย์ก้มหัวลงนิดหนึ่งคีตก็ถามเพื่อนสาวผู้ร่วมงานว่านี่คริสเธอยังไม่ได้บอกให้เรารู้ละเอียดเลยนะว่าขณะที่ตามออกไปพบเขานะระพินกับบุญคำกำลังทำอะไรอยู่คริสติน่ามองหน้าเบลเหมือนจะช่วยให้ออกความเห็นแม่ผมแดงหัวเราะอย่างเปิดเผยตามนิสัยความจริงอะเธอกับเชิดบุตรเนี่ยควรจะเป็นคนตามเขาออกไปไม่ใช่น่าจะใช่ชั้นสองคนเลยมันทำให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงสองคนในคณะน่ะจุ้นจ้านกับเขามากเขามองเราด้วยสายตาเช่นนั้นจริงๆนะผู้หญิงจุ้นจ้านมันก็ยังไม่น่ารำคาญสำหรับเขาเท่ากับผู้ชายจุ้นจ้านหรอกคุณเชิดวุฒิบอกมาเราพบเขาไม่ห่างออกไปนักหรอกกำลังข้ามฝั่งลำห้วยสวนมาในสภาพปกติธรรมดาแต่ก่อนที่จะเห็นน่ะเขาไปทำอะไรกันยังฝั่งลำห้วยตรงข้ามนะเราไม่รู้ระยะเวลามันห่างกันแต่ไม่เกิน15นาทีนับตั้งแต่เราตามออกจากแคมป์แล้วก็ไปพบเขาคริสติน่าบอกยกกาแฟในถ้วยขึ้นจิบก็อาจจะไปสำรวจแนวลำห้วยจริงอย่างเขาบอกก็ได้นี่เพราะเขาเห็นอยู่แล้วว่าฝนมันกำลังจะตกหัวหน้าคณะกล่าวอย่างไม่ติดใจสงสัยอะไรนะแต่ฉันสังหรณ์นะสังหรณ์ว่ามันน่าจะมีอะไรที่เขาไม่อยากให้เรารู้คิดดูดิเมื่อตอนที่เขาหายไปครั้งแรกหลังการปะทะกับขลุงช้างและเราเรียกไปทางวิทยุตอนนั้นเขาขอพูดกับบุญคำพอบุญคำมาพูดทั้งสองคนนั่งก็พูดกันในภาษาที่เราฟังไม่รู้เรื่องฉันสังเกตตลอดเวลาเลยนะว่าภายหลังจากพูดเสร็จตาพรานแก่สมุนมือขวาของเขานั่นก็เลี่ยงหายไปจากแคมป์พักใหญ่ทีเดียวจึงกลับมาด้วยกันแล้วการที่เราเห็นครั้งล่าสุดระพินดูเหมือนกำลังจะนอนพักอยู่แล้วอยู่ๆตาพรานเท่านั้นก็เข้ามาพูดอะไรด้วยท่าทางร้อนรนครู่เดียวบุญคำก็หายไปก่อนระพินก็คว้าปืนย่องตามออกไปทีหลังเป้าหมายก็คือไปที่ฝั่งลำห้วยแห่งเดิมนั่นแหละฉันว่ามันควรจะมีอะไรสักอย่างที่เขาไม่ต้องการบอกให้เรารู้นะมันอาจจะเป็นวี่แววของขลุงช้างร้ายนั่นก็ได้นะระพินมีหน้าที่จะต้องระวังเตรียมพร้อมเผื่อว่ามันจะหวนกลับมาเล่นงานเราคืนนี้อีกคิดให้ความเห็นก็ถ้าเกี่ยวกับช้างขลุงนั้นมันเรื่องอะไรที่เขาจะต้องปิดบังมีความลับลมกับพวกเราด้วยขณะที่พบกันกลางทางน่ะตัวเขาเองปกติธรรมดาที่สุดก็จริงแต่ฉันรู้สึกว่าจะเห็นอาการของตาเท่าบุญคำไม่สบายใจนะแต่อาจจะเป็นอุปทานก็ได้เอาละอย่าไปพูดอะไรถึงอีกเลยสอบถามพรานลูกน้องคนอื่นๆของเขาก็ไม่ได้ความจริงอะไรทั้งนั้นทุกคนหุบปากนิ่งหน้าตายกันไปหมดเขาฝึกคนของเขาไว้ดีเหลือเกินงั้นเดี๋ยวเราลองฟังหางเสียงเขาดูอีกทีแล้วกันว่าคืนนี้ก่อนนอนเขาจะสั่งอะไรพวกเราบ้างถ้าเขาไม่พูดอะไรเลยมันก็คงไม่มีอะไรแต่ถ้าเขาบอกให้เราคอยระวังเตรียมพร้อมแล้วก็แปลว่าอันตรายมันอยู่ใกล้ๆตัวเรานี่แหละคืนนี้บรรยากาศมันไม่เข้าท่าเลยจริงๆหัวหน้าคณะบอกกับทุกคน

0: างด้านระพินพอตัดการติดต่อวิทยุกับฝ่ายนายจ้างก็หันไปหยิบเสื้อฝนบางๆขึ้นมาคลุมตัวและศีรษะไว้ช่วยไรเฟิลลุกขึ้นยืนสั่งความกระเกิดจันและเสยให้ไปบอกกับพวกลูกหาบเพื่อให้กินอาหารเย็นกันไปตามมีตามเกิดตัวเองก้าวฝ่าสายฝนที่เริ่มจะซาลงบ้างแล้วตัดตรงบ่ายหน้าจะไปยังกระโจมพักของนายจ้างซึ่งแลเห็นแสงสว่างจากตะเกียงแบตเตอรี่แห้งผ่านผ้าพลาสติกที่ขึงกั้นเป็นผนังออกมาขณะที่ผ่านเพิงพักของพวกลูกหาบซึ่งเห็นจอมเท่าตาเท่าจอมสับประดูกลูกน้องของเขาวิ่งหลบหายเข้าไปก็ป้องปากร้องเรียกเสียงตะคำขานออกมาอ่อยอ่อยบุญคำนายออกมานี่ที
1: นายนายอย่าเตะบุญคำนะ
0: เสียงอู้อี้ดังออกมาจากกลุ่มที่นั่งสุมกันอยู่เป็นเงาตะคุ่มนั้นระพินจุปากจึกจักเออบอกให้ออกมาไปไปที่กระโจมพักนายจ้างด้วยกัน
1: นายนายจะเอาบุญคำไปด้วยทำไมบุญคำไม่ชอบดินเนอร์กับฝรั่งนะ
0: เขาอดไม่ได้ที่จะต้องหัวเราะออกมาอย่างถอนฉิวไม่ต้องไปลำบากดินเนอร์ดินแหนกอะไรกับเขาหรอกจะให้ไปเอายาจากแมมเบลมาแจกจ่ายพวกนี้เร็วกับสิตานี่วะว้าวว้าชักช้าอยู่ได้บุญคำโผล่ออกมาจากกลุ่มนั้นเอาผ้าเขามาคลุมหัวขณะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในโดงเป็นเงาตะคุ่มไปหมดระพินคว้าไหล่ของแกได้ก็หิ้วให้เดินไปด้วยกัน
1: นายเรียกบุญคำให้ออกมาเปียกฝนด้วยกันทำไมก็ไม่รู้
0: แกบ่นอู้อี้
1: นายเองก็จะไปอยู่แล้วเอามาจากแหม่มเบลมาเองก็ได้ทำไมต้องให้บุญคำไปด้วย
0: นี่นี่นี่อย่าขี้เกียจนักเลยนะฉันจะให้บุญคำเอายาแจกให้พวกนี้ก่อนตัวฉันเองคงจะต้องอยู่คุยกับเขาอีกนานทั้งสองเดินคุยกันไปเบา
1: ๆนายถามจริงเหอะนายคิดถึงนายหญิงบ้างไหมเดี๋ยวนี้หรือว่าพอออกเดินป่ามาแล้วก็ตัดขาดลืมเลย
0: ระพินถอนใจยาวฉันก็คิดถึงนายหญิงของบุญคำทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละยิ่งต้องพลัดพรากจากมาเช่นนี้ยิ่งคิดถึงหนักแทบจะทำอะไรไม่ถูกอยู่แล้วถามทำไมแกมองหน้าเขาอย่างเห็นใจหัวเราะอยู่แห่
1: ยังคิดถึงนายหญิงอยู่แล้วก็นายก็อย่าเห็นว่าเรื่องที่บุญคำพูดเป็นเรื่องเล่นนาบุญคำเป็นห่วงจริงๆผิดโทษนี่บุญคำเห็นฉันเป็นอะไรฮะก็เห็นว่านายเป็นผู้ชายนะสิแล้วมันสองคนนั่นก็เป็นผู้หญิงทั้งสวยทั้งบะป่ามันก็เปลี่ยวจะเดินทางกันนานสักแค่ไหนก็ยังไม่รู้วะแต่ไหนแต่ไรมาบุญคำเห็นฉันเป็นคนประเภทอยู่ใกล้ผู้หญิงไม่ได้อย่างนั้นเหรอ นายแกยานคางนายฟังบุญคำให้ดีนะนายน่ะอาจไม่คิดอะไรหรอกแต่แม่มสองคนน่ะเชื่อหัวไอ้คำเถอะว่าคิดจะมีอะไรกับนายแน่ๆแม่มเบ้นน่ะไม่เท่าไรนักหรอกเพราะแกผงผางเปิดเผยและนิสัยก็ชอบเล่นสนุกเท่านั้นถึงนายจะหลวมตัวไปบ้างแก้ขัดก็คงไม่กระไรนักคงไม่มีอะไรยืดเยื้อเป็นปัญหาแต่แม้ผมท้องนะยานะนายยาเป็นนั้นขาดเชียวนะนายต้องระวังตัวให้มากที่สุด
0: ระพินหัวร้องตบหลังแกค่อนข้างแรงจนเซคำมำไปสองก้าวตาพรานเท่าอยู่หน้าครางอู้ทำไมแม่ผมทองน่ะเป็นไงฉันเห็นเขาก็เรียบร้อยวางตัวดีจะตายไป
1: นั่นแหละนายงิ้มงิ้มสงวนท่าทีงั้นแหละน่าคิดหนักบุญคำดูหูตาท่าทีแล้วมือแกเหนือกว่าแม่ผมแดงซะอีกสวยกว่าแม่เบลคล่องกว่าท่าทางก็น่ารักมากกว่า สงวนท่าก็จริงแต่ให้ทีอยู่ในในออกจะงอนงอนสะบัดสะบิ้งน้อยๆพองามบุญคำรู้ว่านายน่ะชอบผู้หญิงประเภทนี้แหละโฉงช้างอ้าซ่ายังแมมเบลน่ะบุญคำไม่ห่วงหรอกแล้วบุญคำก็รู้ว่าแมมคริสต์แอบชอบนายอยู่ตัวนายเองก็ห่วงแมมคริสต์มากกว่าใครทั้งนั้นถ้าอย่างไรแล้วก็ยกให้นายทหารเชิดบุตรกันไปซะเถิดนายแกจ้องแมมสองคนน่ะตาเป็นมันมาตั้งแต่อยู่หนองหนามแห้งแล้วลักษณะของแมมผมทองถ้านายไปยุ่งเขาเมื่อไหร่แล้วก็เรื่องมันไม่จบสิ้นง่ายๆหรอกนายถึงไม่คิดจะเอานายเป็นผัวจริงๆก็น่าจะมีเรื่องยุ่งยากมาถึงนายหญิงของบุญคำแน่ๆบุญคำไม่ต้องการให้นายหญิงเจ็บช้ำน้ำใจระพินยกมังเงะขึ้นจะเขหัวสมุนฝาแต่แล้วก็ชะงักนิ่งเงียบไปในทันทีคำพูดของบุญคำไม่ใช่สิ่งที่เขาจะพิจารณาว่าเหลวไหลไปได้เลยจะตลกขนองทะลึ่งโลนสักเพียงไหนบุญคำก็เป็นคนฉลาดรู้ทันคนและช่างสังเกตสังกาอะไรได้ละเอียดทีท่วนนักแล้วแกก็รักเทอทูนนายหญิงของแกอย่างบริสุทธิ์ใจดารินวราฤทธิ์ป่านนี้หล่อนจะทำอะไรอยู่ที่ไหนนะมะรืนนี้แล้วสินะที่จะถึงวันเกิดของเธอซึ่งเธอหวังอย่างยิ่งที่จะได้พบเห็นเขาณวันแห่งความสุขนั้นสัญญากันไว้แล้วแต่อนิจจาบัดนี้ระพินไพรวันของเธอห่างไกลออกมาเสียแล้วยังไม่รู้อนาคตด้วยว่าจะมีโอกาสหวนกลับไปเห็นหน้าอีกหรือไม่และถ้าดารินรู้ว่าเขามีความจำเป็นต้องออกมาปฏิบัติภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่รู้อนาคตเช่นนี้เธอจะรู้สึกเช่นไรหัวใจอันแน่วแน่มั่นคงต่อความรักของเธอจะแตกออกเป็นกี่เสียงระพินไพรวันน้ำตาซึม

0: ทีวีสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พรรคประชาชนยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญป้องกันการผูกขาดไม่เพิ่มอำนาจสว.พรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคและส.ส.ของพรรคได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 เรื่องกลไกการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เข้าสู่รัฐสภาโดยมี2ฉบับเนื่องจากอุปสรรคที่เราเผชิญคือคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ 18/2568 ซึ่งเป็นคำวินิจฉัยที่เห็นว่าไม่ชอบด้วยหลักการประชาธิปไตยและได้สร้างข้อจำกัดเกี่ยวกับการให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงประชาชนชง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญเพื่อฝ่าฟันและรับมือกับอุปสรรคดังกล่าวทางส.ส.พรรคประชาชนจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมหมวด 15/1 รวมกันทั้งหมด2ร่างเพื่อให้มั่นใจว่าการพิจารณาของรัฐสภาในวาระที่1จะมีการบรรจุอย่างน้อย1ร่างที่ตอบโจทย์3หลักการที่เราได้วางไว้โดยร่างของพรรคประชาชนทั้ง2ร่างจะสอดคล้องกับ3หลักการตามที่ได้แถลงไว้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือ1สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนรวมถึงการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน 2. ป้องกันการผูกขาดกินรวบโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 3. ไม่เพิ่มอำนาจหรือเงื่อนไขพิเศษให้สว.ในการชี้ขาดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้ง2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมีเนื้อหาที่เหมือนกันในแทบทุกประเด็นยกเว้นเรื่องกระบวนการเลือกตั้งส.ส.ร.กล่าวคือปลายทางของทั้ง2ร่างจะมีส.ส.ร.ทั้งหมด150คนแต่กระบวนการเลือกตั้งมีความแตกต่างกันจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น. ถึง 17:00 น. โ ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
8: Tab to read
7: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
2: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081 616 3224

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายสหรัฐรัตนวดี CEO กรุ๊ปร่วมคณะรัฐบาลและนักธุรกิจไทยชั้นนำต้อนรับนายโตเลิมผู้นำเวียดนามเยือนไทยครั้งประวัติศาสตร์พร้อมตอกย้ำบทบาทของกรุ๊ปในการลงทุนพลังงานหมุนเวียน247เมกะวัตต์เดินหน้าหนุนความมั่นคงพลังงานโครงสร้างพื้นฐานไทยเวียดนามท่ามกลางกระแสโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำนายสหรัฐรัตนวดีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกันดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนหรือกรุ๊ปได้รับเกียรติร่วมคณะรัฐบาลและคณะนักธุรกิจไทยชั้นนำเพื่อให้ต้อนรับและพบปะแลกเปลี่ยนกับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27ถึง28พฤษภาคมนี้โดยนับเป็นการเยือนประเทศไทยครั้งแรกของนายโตเลิมภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและประเทศไทยยังเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ผู้นำเวียดนามเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะประธานาธิบดีเวียดนามภายใต้ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงมาตลอด50ปีกรุ๊ปมีบทบาทในการสร้างร่วมความมั่นคงและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในประเทศเวียดนามผ่านการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องรวม3โครงการกำลังการผลิตรวม247เมกะวัตต์ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์2โครงการและโรงไฟฟ้าพลังงานลม1โครงการโดยกรุ๊ปพร้อมด้วยร่วมกับภาครัฐและเอกชนเวียดนามผลักดันการลงทุนพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานใน2ประเทศอย่างต่อเนื่องท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและกระแสมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจาก สมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมพุฒิโยงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับแล้ววันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมาสำรวจการใช้ภาษาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมครับกับคำว่าเกาเหลาในเบื้องต้นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าเกาเหลากันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยร้านนี้เลยครับเกาเหลาร้านพี่เนี่ยใส่อะไรบ้างครับ
8: จะมีพวกเป็ดตุ๋นน่องพวกเนื้อเป็ดพะโล้แล้วก็เครื่องในเลือดผักก็จะมีผักนี่ค่ะถั่วงอกแล้วก็คะน้า
7: ครับ
8: สองอย่างแต่เส้นไม่ใส่ค่ะก็ไม่งั้นไม่ใช่เกาเหลา
7: เกาเหลาต้องไม่ใส่เส้นครับแล้วคนทั่วไปเนี่ยเขาเข้าใจคำว่าเกาเหลาว่ายังไงครับ
9: มันน่าจะมาจากภาษาจีนนะคะ
10: ก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใส่เส้นนะคะ
11: เกาเหลาอร่อยดีครับชอบมากเลยครับผม
10: ก็เป็นของกินเหมือนก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าไม่มีเส้นอ่ะ
11: เขาไม่กินเส้นไงพี่เลยไม่มีเส้นเลยเป็นเกาเหลาครับ
7: โดยทั่วไปแล้วนะครับเราได้ความหมายของคำว่าเกาเหลา2แบบด้วยกันสำหรับนักชิมแล้วเกาเหลาน่าจะมาจากภาษาจีนคำว่าเกาโหลซึ่งหมายถึงอาหารที่ทำจากเนื้อตุ๋นกับสมุนไพรแล้วก็มีผักครับเกาเหลาตามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเป็นคำนามหมายถึงแกงที่มีลักษณะอย่างแกงจืดและอีกความหมายหนึ่งคำว่าเกาเหลานะครับที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเป็นคำกริยาหมายถึงไม่ถูกกันไม่ถูกกันน่าจะมาจากสำนวนที่ว่าไม่กินเส้นความหมายก็คือไม่ถูกกันเมื่อไม่กินเส้นไม่ใส่เส้นหมายถึงเกาเหลานั่นเองครับ
12: ดาราเขาเกาเหลากับคนนั้นคนนี้แบบไม่ถูกกัน
13: เคยมีปัญหากันมาก่อน
14: ไม่ลงรอยกัน
15: ไม่ค่อยถูกกันนะครับ
7: สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้รายการสายตรวจภาษาหมดเวลาลงแล้วพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ไปพวกพี่ก็แคลงใจไม่สนว่าเจออะไรเพราะไม่มีความเชื่อใจมองไม่เห็นหรอกความสำคัญที่มีให้กันเมื่อครั้งอดีตทั้งที่เธอให้ใจพี่มากกว่าบุรุษคนไหนซะอีกพวกพี่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกช่วยลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรยากาศวันแรกของการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนทยอยออกมาจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านอาหารเช้าร้านน้ำชากาแฟและร้านข้าวแกงจากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าร้านค้าต่างๆเริ่มตื่นตัวและติดป้ายสัญลักษณ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าโดยบางร้านนำป้ายโครงการคนละครึ่งพลัสเดิมมาปรับใช้ขณะที่หลายร้านได้ติดตั้งป้ายไทยช่วยไทยพลัสไว้อย่างชัดเจนหน้าร้านประชาชนระบุว่าระบบแอปพลิเคชันใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วและเงินเข้าบัญชีร้านค้าได้จริงซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะร่วมจ่ายระหว่างรัฐบาลและประชาชนในสัดส่วน60-40รัฐบาลสนับสนุน 60% และประชาชนสมทบ 40% โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนทั่วไปซึ่งลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤษภาคม 2569ส่วนร้านค้าเดิมจากคนละครึ่งพลัสยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ส่วนร้านค้าใหม่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคม2569โดยเริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 23:00 นและสั่งอาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึง30กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 21:00 น
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
11: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: พี่เขาว่าขอบใจจ้าต้องไปทำผมทรงใหม่มาอีกแล้วหรอ
1: ก็ผมเป็นคนชอบทำตามกระแสแฟชั่นครับ
2: เอ๊ขวัญเคยได้ยินคำว่ากระแสแต่ว่าบางครั้งนะคะก็ได้ยินคำว่าสวนกระแสนะคะแล้วความหมายมันเนี่ยต่างกันมากหรือเปล่าคะ
0: คำว่ากระแสเป็นคำนามจากมีความหมายว่าแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นอย่างเช่นวัยรุ่นสมัยนี้ชอบเปลี่ยนสีผมเป็นสีประหลาดกันต้นก็เป็นอีกคนนึงที่ชอบทำตามกระแสวัยรุ่นส่วนคำว่าสวนกระแสเป็นคำกริยาหมายถึงการกระทำที่ไม่เป็นแนวนิยมในสังคมในขณะนั้นอย่างเช่นในปีที่ผ่านมารัฐบาลออกมารณรงค์ให้คนไทยทั่วประเทศใช้กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติแต่ว่าขวัญกลับสวนกระแสใช้กระทงที่ทำจากโฟมแทนเป็นยังไงจ๊ะพี่อธิบายเข้าใจมั้ยจ๊ะ
2: เข้าใจเป็นอย่างดีเลยค่ะคำว่ากระแสนะคะหมายถึงแนวความคิดความเห็นของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นค่ะแต่คำว่าสวนกระแสเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่เป็นแนวนิยมในสังคมขณะนั้นค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวผมไปทำสีผมให้มันแดงขึ้นกว่านี้หน่อยจะได้ตามกระแสไปเล่นมากขึ้นครับ
0: ตามสบายเลยจ้ะแต่พี่ว่าระวังไว้หน่อยก็ดีนะเพราะว่าถ้าสีผมต้นมันแดงกว่านี้พี่กลัวว่าผู้ใหญ่เขาจะมองว่าต้นเป็นตัวประหลาดนะสิ
3: ครับ

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ไทยเวียดเจ็ตดันรับมอบเครื่องบินโบอิ้ง737ถึง8รวม50ลำรับผู้โดยสาร50ล้านคนเวียดเจ็ตกรุ๊ปนำโดยด็อกเตอร์เหงียนทิเฟืองเถาประธานกรรมการเวียดเจ็ตกรุ๊ปพร้อมด้วยนายวรเนติล่าพระบางประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์เข้าร่วมงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026เวทีความร่วมมือครั้งสำคัญที่รวบรวมผู้นำระดับสูงจากภาครัฐและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการลงทุนและการเชื่อมโยงระหว่างไทยและเวียดนามในระยะยาวในวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามไทยเวียดเจ็ตหรือเวียดเจ็ตไทยแลนด์ได้เผยหมุดหมายความสำเร็จทางธุรกิจพร้อมประกาศแผนการขยายเครือข่ายเส้นทางการบินตรงจากประเทศไทยสู่ประเทศเวียดนามรวมถึงการเปิดให้บริการเชื่อมต่อเที่ยวบินระหว่างเวียดเจ็ตและเวียดเจ็ตไทยแลนด์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืนโดยมีนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพระท่านนายโตเลิมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเข้าร่วมงานจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าประภาคารประภาคารเขียนปอปลารอเรือสระอะพอสำเภาสระอาคอควายสระอารอเรือมาจากคำภาษาสันสกฤตว่าประภารวมกับคำว่าอาคาระประภาแปลว่าแสงกล้าแสงสว่างส่วนอาคาระแปลว่าบ้านที่อยู่สถานที่ประภาคารจึงหมายถึงหอสูงที่มีไฟอยู่บนยอดคอยส่องแสงเป็นสัญญาณเตือนผู้เดินเรือให้ระวังหินโสโครกหรือร่องน้ำที่มีกระแสน้ำเชี่ยวประภาคารในสมัยก่อนใช้วิธีตามไฟไว้ตลอดคืนใช้กระจกช่วยรวมแสงให้กล้าขึ้นแล้วบังคับให้แสงส่องออกไปเป็นลำและหมุนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากไฟที่ตามไว้บนยอดอาคารเหมือนไฟที่ตามไว้ในตะเกียงจึงเรียกว่าเรือนตะเกียงปัจจุบันใช้คำสองคำว่าประภาคารกับกระโจมไฟ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สืบสานพระพุทธศาสนาสอบตร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดยะลาจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี2569ส่งเสริมคุณธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนานายวิสันต์ประเสริฐศรีผู้ช่วยเลขาธิการสอบตเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมมอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกประจำปี2569ณจังหวัดยะลาการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดยะลาร่วมกับสอบต.ส่วนราชการสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาซึ่งองค์การสหประชาชาติได้ประกาศรับรองให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระคุณอันประเสริฐขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานตลอดจนส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคงสืบไปสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชาในฐานะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญของโลก
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อเสียงพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อเสียงพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
6: Express 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนรถคว่ำหยิบฉวยรวยข้อหาลักทรัพย์
14: ไปแล้วแล้ววิ่งแล้วในสมัยบอกว่าตรงหัวมุมทางหนองมีรถของปลากระป๋องคว่ำให้รีบไปเก็บไอ้ดำเอาถุงใบใหญ่ๆไปใส่ด้วยไปเรา
15: ไม่ได้ไม่ได้อย่าเก็บของเข้าหน้าเฮียเฮงเดี๋ยวกลายเป็นขโมยโดนขังคุกตอนแก่เมียหนีไปมีผัวใหม่ไม่รู้ด้วยนะ
16: หากเราไปหยิบฉวยเอาของเข้ามาอย่างเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุรถขนสินค้าคว่ำแบบนี้ถือเป็นการลักทรัพย์นะคะแถมโทษที่จะได้รับจะหนักกว่าการลักทรัพย์ทั่วไปค่ะจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีและปรับเงินตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นอย่าไปเอาของที่ไม่ใช่ของเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นการทำผิดกฎหมายถ้าโดนจ่ายค่าปรับจะอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้นะคะอีกอย่างเจ้าของปลากระป๋องเขาก็เดือดร้อนไม่น้อยทีเดียวไหนจะรถพังลูกน้องบาดเจ็บแล้วปลากระป๋องก็ยังมาหายไปอีกสงสารเขานะคะ
14: อย่าขอบใจหมักนะตาอ้วงที่มาบอกว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยไม่อย่างงั้นได้น้องกินข้าวแรงต้องแก่แน่ๆไปไอ้ดำไปบอกชาวบ้านอย่าไปเอาของเข้าจิกคุกหัวโตนะเว้ยอีกอย่างอ้วไม่ยอมให้อีเมียว่าไปมีผัวใหม่หรอก
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้
1: อีนางเออ

เอาอีกก็ได้เอาอีกลุกขึ้นไปเลยลุกขึ้นมาไป

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าสงขลานำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระอำเภอรัตภูมิประจำปี2569ที่มณฑลพิธีพระอุโบสถหลังใหม่วัดถ้ำเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาพระครูวุฒิธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดทุ่งคาและที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และประกอบพิธีเปิดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระประจำปี2569โดยมีนายอำเภอรัตภูมิส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากสำหรับวัดถ้ำเขาพระตั้งอยู่ที่บ้านเขาพระตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาภายในถ้ำเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารยาวิชัยเก่าแก่อายุนับหลายร้อยปีจำนวน3องค์โดยวัดแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างเมื่อวันที่21เมษายน2520และได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่26มิถุนายน2521ก่อนจะได้รับพระราชทานวิสุงคสีมาเมื่อประมาณปี2523ปัจจุบันวัดถ้ำเขาพระนับเป็นศาสนสถานสำคัญของจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการประกอบศาสนกิจการศึกษาเผยแพร่พระพุทธศาสนารวมถึงเป็นแหล่งอนุรักษ์โบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของชุมชนและจังหวัดมาจนถึงปัจจุบันทั้งนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและร่วมกันทำบุญในงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดถ้ำเขาพระประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 มิถุนายน2569เพื่อร่วมสมทบทุนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาศาสนสถานแห่งนี้ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจที่ศรัทธาของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้สายตรวจภาษาพาคุณผู้ชมมาสำรวจการใช้ภาษาท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายร่มรื่นที่ฟาร์มแกะจังหวัดระยองครับที่นี่นอกจากบรรยากาศจะดีแล้วยังมีฝูงแกะน่ารักให้เราได้ชมกันด้วยครับถ้าเราพูดถึงแกะเรามักจะนึกถึงขนสีขาวนุ่มฟูแต่ที่จริงแล้วขนแกะมีหลายสีครับ
8: สีดำสีน้ำตาลสีขาวอะไรเงี้ยแต่มันก็มีหลายสายพันธุ์ส่วนที่นี่เราก็เลือกสายพันธุ์ที่ผสมเป็นแบบนอกหรือว่าไทยเนี่ย40 60อะไรเงี้ย70 30ที่ว่าจะเลี้ยงในไทยได้แล้วแต่ภูมิอากาศแล้วแต่อากาศไม่เหมือนกัน
7: ถึงแม้ว่าขนแกะจะมีหลายสีแต่โดยทั่วไปแล้วแกะจะมีสีขาวมากกว่าสีอื่นจึงมีสำนวนเปรียบเทียบกับแกะที่มีสีขนที่ตรงกันข้ามกับสีขาวนั่นก็คือแกะดำครับคำว่าแกะดำนอกจากจะหมายถึงแกะที่มีขนสีดำแล้วความหมายที่เป็นสำนวนหมายความว่าอย่างไรเราไปฟังความคิดเห็นจากคนทั่วไปกันครับ
9: คนที่ไม่เข้าพวกหรือคนที่ไม่เหมือนคนอื่น
10: ก็ทำตามไม่เหมือนคนอื่นนะครับคนที่อยู่คนเดียวคือไม่เอาใครไง
11: เข้ากับใครไม่ได้ไง
12: แตกต่างจากพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะ
13: คนนอกลู่นอกทางครับ
14: คนกลุ่มเล็กๆกลุ่มนึงที่ทำตัวแตกต่างจากคนส่วนมาก
15: พูดคำนี้เขาจะเป็นแบบเป็นคนที่ไม่ตรงกับเขาทีเดียวเลย
16: เราทำแบบนี้อีกคนทำแบบนี้นะก็เหมือนแบบผิดกันไปก็แกะดำครับ
7: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าแกะดำเป็นสำนวนหมายถึงคนที่ทำอะไรผิดเพื่อนผิดฝูงในกลุ่มนั้นๆใช้ในทางไม่ดีสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
17: ได้ทำยังไงที่นี่เราจึงจะมาเปิดม่านเพื่อวิชานี้ที่มันบางตาของเรานี่ให้ออกจากจิตจากใจของเราได้เราจึงต้องตั้งชีวิตของเราไว้ในความไม่ประมาททุกๆเวลาเราต้องมาเจริญสติเจริญปัญญากันอยู่ตลอดเวลาชีวิตของเราทุกท่านถ้าหากมีความเป็นอยู่ด้วยความเป็นผู้มีสติมีปัญญาแล้วชีวิตนั้นมันก็ไม่มีความทุกข์มากอะไรนักหรอกถึงกิเลสตัณหามันจะมีมากมายกายกองสักปานใดก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นก็จะไม่มีพิษมีภัยกับจิตกับใจกับชีวิตของเราอะไรมากเพราะเรามีเครื่องสกัดกั้นกันสิ่งเหล่านั้นไม่ให้มาเป็นข้าศึกกับใจของเราอยู่นี่เรียกว่าเราเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะมาปิดใจปิดตาของเราเราก็สามารถออกได้มันมีเครื่องมือจะเปิดออกอยู่คือเรามีสติมีปัญญาอยู่เราไม่สามารถจะให้สิ่งเหล่านั้นมาในหรือเป็นใหญ่ในจิตเราได้เราจะเป็นใหญ่เป็นนายของสิ่งเหล่านั้นได้ฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านแต่สำเนียกไว้ในใจเสมอว่าข้าพเจ้าจะเป็นผู้เตรียมพร้อมตลอดเวลาเลยถ้าหากเราเคยหลับเราก็ตื่นซะด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ตอนนี้เรามาตั้งความรู้ตั้งตัวขึ้นจิตใจของเราซะรู้ยิ่งเห็นจริง ในธรรมชาติในกฎของธรรมชาติคือชีวิตของเราทุกอย่างเราจะยกจิตของเราให้อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างและเราก็มามองดูทุกสิ่งทุกอย่างนั้นให้เป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรมากนักสำหรับเราถึงแม้การเวลามันจะล่วงไปสักวันใดก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ทำลายจิตใจอะไรของเรามากร่างกายสังขารของเรามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงเราก็ไม่ได้มีความหวั่นไหวกับสิ่งนั้นๆคือเรียกว่ามีกายเราก็ไม่ทุกข์กับกายมีใจเราก็ไม่ทุกข์กับจิตใจของพวกเราเพราะเรารู้จริงในสิ่งเหล่านั้นแล้วรู้ว่ามันเป็นเพียงสมมติว่าเป็นกายของเราสมมติว่าเป็นเพียงแต่ใจของเราแต่แล้วสิ่งเหล่านั้นถึงเราจะทนุถนอมให้ความรักเขาสักปันใดก็แล้วแต่สิ่งเหล่านั้นก็ให้ความรักเราอย่างจริงๆจังๆไม่ได้หรอกถ้าให้ความเราอย่างจริงจังมิก็เพราะสิ่งเหล่านั้นมันใช่เราจริงเก็บยืมได้ยืมมาชาติมาชายเท่านั้นเวลาเขาจะแก่เขาต้องแก่ถึงเวลาเขาเจ็บมันต้องเจ็บถึงเวลาจะตายมันก็ตายเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกสิ่งเกิดมามันเป็นอย่างนั้นแม้แต่จิตใจของเราจิตมันเป็นสังขารแต่อยู่ชั่วขณะหนึ่งแม้แต่คำว่าจิตก็สมมติว่าจิตกันเท่านั้นมันเป็นสังขารภายในมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นนี่เราจึงมาสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราตัวรู้ยิ่งเห็นจริงนั้นพอเราสร้างขึ้นมาแล้วทีนี้เราจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาแล้วจะไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตของพวกเราทุกท่านเลยที่ว่ามีชีวิตอยู่เหมือนผู้ไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวนี้พวกเราบางครั้งบางคราวมันก็มีปัญหาบ้างอย่างทุกคนมักจะพูดว่าโอ้ยปัญหาชีวิตมันมากเหลือเกินชีวิตเกิดมาเพื่อการต่อสู้ปัญหาคือการเรียนรู้ศัตรูกำลังเป็นครูสอนเราอยู่แล้วทำไมที่เราจึงจะไม่เรียนรู้กับสิ่งเหล่านี้ปัญหาเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากที่เราไม่รู้จักคำว่าพอตัณหามันอยู่ในจิตใจของคนใดคนนั้นก็ย่อมมีปัญหาอยู่เรื่อยๆถ้ามีตัณหามากความอยากความทะเยอทะยานมันอยากมากมันก็รู้สึกว่าจะมีความทุกข์มากมีความทุกข์มากมีปัญหาขึ้นมากๆนี่เรารู้สาเหตุว่าโอ้ปัญหาชีวิตมันเกิดขึ้นมาจากตัณหาเกิดขึ้นมาจากความเรา อยากไม่รู้จักจบรวยไม่รู้จักรวยนะฮะสุดท้ายไม่เลยมีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆแต่เมื่อเรามาจนสติเจริญปัญญามาความสนใจกับชีวิตประจำวันของเราทุกคนทุกท่านเราจะให้สิ่งเหล่านี้มาเกิดมีปัญหาอะไรกับเราเลยเราถือว่าทุกข์มานานแล้วแล้วที่เราจะต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกเราถือว่าให้มายุติกันเพียงแค่นี้นะเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากใจเราต้องให้มันมีขอบเขตของมันบ้างให้มันรู้จักหยุดจักยั้งบ้างถ้ามารู้จักหยุดจักยั้งนี่มันก็คือขึ้นอยู่กับตัวของเราเราต้องรู้จักหยุดให้เป็นหยุดเราก็เห็นธรรมะและเราก็เห็นนิพพานเราต้องรู้จักหยุดให้เป็นคำว่าหยุดนี้จึงมีความหมายมากที่เราจะรู้ได้เราจะทำยังไงแล้วก็ต้องกลับเข้าไปดูกลับไปดูจิตดูใจของพวกเราเพ่งดูจิตเพ่งดูใจของตนเองทุกวันทุกวันทุกเวลาได้ยิ่งดีเพราะต้นเหตุมันเกิดอยู่ที่นั่นเวลาเกิดมันก็เกิดอยู่ที่จิตใจของพวกเราเวลาดับมันก็ดับอยู่ที่จิตใจของพวกเราแล้วเราทำไมเราจึงไม่ดูต้นเหตุเขาแล้วไม่ดูที่ตรงมันเกิดดูตรงมันดับลองเรามาเพ่งดูกำหนดทุกวันเวลาที่จิตใจของเราแล้วปัญหาเกิดขึ้นกับเราได้ถ้าหากเราเพ่งดูตรงคนไหนถ้ารู้จิตคือผู้รู้ธรรมผู้กายก็คือผู้รู้จิตรู้ธรรมนั่นแหละคนเราถ้ารู้ธรรมะจริงๆแล้วดังที่กล่าวว่าไม่ไปมากนะ อย่าเทียบอุปมาทั้งหลายฝั่งถ้าผู้ธรรมะจริงๆผู้รู้ใจของตนจริงแล้วที่หามันเป็นแบบที่เรานั่งอยู่เนี่ยหรือเรานั่งอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่ก็แล้วแต่สมมติว่ามีบุคคลใดใครคนหนึ่งเขาปล่อยเสือออกมาจากกรงอย่างเงี้ยเขาปล่อยเสือให้มากัดเราอย่างนี้ไงอยากจะถามในดวงใจน้อยๆของท่านทั้งหลายดูว่าถ้าเขาปล่อยเสือออกมากัดท่านท่านจะไปฆ่าจะไปฆ่าคนปล่อยเสือหรือว่าท่านจะฆ่าเสือก่อนในระหว่างคนกับเสือนี่ท่านจะฆ่าอะไรก่อนท่านจะฆ่าคนปล่อยเสือออกมากัดท่านใช่ไหมหรือว่าท่านจะฆ่าเสือก่อนแต่ส่วนมากที่อาตมาเคยทำถามมานี่ทุกคนก็มักจะให้คำตอบว่าจะต้องฆ่าคนที่มันปล่อยเสือออกมากัดเราก่อนสิเพราะมันเป็นต้นเหตุมันเป็นผู้ปล่อยเสือออกมาทีนี้ถ้าอาตมาย้อนถามว่าถ้าเรามัวไปฆ่าคนที่จะมันปล่อยเสือออกมากัดเราแล้วเสือมันจะไม่ฟัดเราก่อนเหรอมันจะไม่กัดเราตายก่อนเหรอเสือมันกัดตัวของเราก่อนที่เราจะไปฆ่าคนนั้นอีกทางถูกต้องทำยังไงทีนี้เรื่องอะไรเราที่จะไปสนใจคนที่มันปล่อยเสือออกมาแล้วก็สนใจไอ้เสือตัวที่มันจะมากัดเราตายเนี่ยเราต้องมาสนใจตัวนี้แล้วจะทำไงเราจะสู้เสือตัวนี้ได้เราจะฆ่าเสือตัวนี้ได้ก่อนมันจะฆ่าเราเรื่องที่คนที่จะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจแล้วจะเป็นคนจีนคนลาวคนไทยคนแขกคนฝรั่งอะไรช่างมันเถอะคนนั้นเขาทำหน้าที่ของเขาเสร็จแล้วก็เรื่องจะต้องมาสู้เสือตัวนี้นี่ก็เปรียบเทียบเหมือนกับว่าก่อนที่เราผ่านมาเราก็มักจะโทษแต่คนอื่นว่าคนนั้นเอาทุกข์มาให้เราคนนี้เอาทุกข์มาให้เราเวลาเขาว่าให้อย่างนั้นว่าอย่างนี้ประชดประชันอย่างนั้นอย่างนี้บางทีเขาไม่ได้ว่าตรงๆหรอกเขาว่ากับคนอื่นนั่นหรอกแต่คนอื่นนำมาพูดให้ฟังจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่เราก็มักจะไปฆ่าคนโน้นแล้วมักจะไปต่อว่าคนที่มันว่าให้เราอย่างนั้นว่าให้เราอย่างนี้ผลสุดท้ายเสือคืออารมณ์ตัวนี้นะกิเลสตัณหาตัวนี้มันเลยฆ่าใจของเราตายแล้วตายก่อนแล้วตายยังไงตายจากความเป็นมนุษย์แล้วในช่วงนั้นที่เราจะไปต่อสู้กันไปต่อว่ากันนี่มันไม่ใช่เรื่องของคนแล้วนั่นน่ะมันไม่ใช่เรื่องของคนผู้มีธรรมแล้วมันเป็นเรื่องของคนไร้ธรรมแล้วผู้ไร้ธรรมผู้ไม่มีธรรมเราจะเรียกว่าตามใจเถอะนะแต่ผู้ที่เป็นมนุษย์ต้องมีคุณธรรมจึงจะเป็นมนุษย์ได้กิจโชมนุสสะปฏิลาโภการที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นลาภอันประเสริฐแล้วผู้ประเสริฐแล้วที่ไปโอ้ดูไปว่าไปดูไปดูอันนั้นประเสริฐได้มาทั้งหลายก็เป็นผู้ประเสริฐไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าดวงใจของเรามีธรรมะจริงๆเราจะไม่สนใจคนที่เขาอย่างเขาว่าอย่างนี้เลยแล้วสนใจเราสนใจอะไรมันเกิดที่เราตอนนี้มันมาถึงเราแล้วใช่ไหมเสือกัดคนตายปีหนึ่งไม่กี่คนนะแต่ว่าอารมณ์นี่ที่ฆ่ามันฆ่าคนตายนี่ไม่ต้องว่าปีนึงละวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่ที่มันกัดใจเราที่มันเป็นพิษเป็นภัยเป็นศัตรูร้ายกับใจของเรานี่เพราะนั้นเรารีบมาฆ่าอารมณ์นี่ซะท่านทั้งหลายนี่เรียกมาเตรียมตัวไว้ที่เรามาเพ่งดูจิตเพ่งดูใจเราซะอะไรเกิดมันเกิดอยู่ที่ใจจิตใจของเราเราจะเอาหรือไม่เอาเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเลยคนอื่นเขาจะทำยังไงพูดยังไงแล้วที่ว่ามันเป็นสังขารปรุงแต่งเขาเท่านั้นไม่มีเรื่องอะไรมากนักไปมากกว่านี้หรอกบางทีแล้วอาจจะคิดว่าโอ้ยเขาทำไปเพราะความไม่รู้ถ้าเรารู้จริงแล้วมาฟังธรรมทุกวันทุกวันหรือว่ามาฟังธรรมบ่อยๆนี่นะเราก็น่าจะรู้แล้วเราปฏิบัติธรรมทุกวันทุกวันเราก็น่าจะรู้แล้วว่าอะไรทุกข์มันเกิดตรงไหนโทษมันเกิดตรงไหนภัยมันเกิดตรงไหนถ้าเรารู้จริงๆที่นี่เรื่องอะไรที่เราจะไปโกรธให้คนบุคคลที่เขาไม่รู้เพราะคนที่พูดไปทำไปเขาทำไปด้วยความไม่รู้ทั้งนั้นถ้าคนรู้จริงๆทำไมทำหรอกท่านทั้งหลายถ้ารู้จริงๆนะเหมือนเรารู้ว่านี่ตรงนี้ไฟมันช็อตนะเรื่องอะไรที่เราจะไปจับไฟมันช็อต เรารู้ว่าอันนี้เป็นยาพิษนะเรื่องอะไรที่เราจะไปดื่มยาพิษเรารู้ว่าอันนี้เป็นอสรพิษนะเรื่องอะไรเราจะเดินไปให้อสรพิษกัดเรานี่ถ้าผู้รู้จริงๆไอ้ที่รู้ไม่จริงนั่นน่ะที่นี่นะมันก็เลยทำให้เรานี่มั่วไปเลยมั่วไปเลยทางที่บางสิ่งก็จะรู้ว่าอันนี้มันไม่ค่อยดีหรอกแต่ไม่ก็คิดมันทั้งวันทางที่รู้ว่ามันเป็นทุกข์อยู่ก็คิดมันทั้งวันไม่รู้ว่าไปคิดมันทำไมมากนักหนาไปปรุงแต่งมากอะไรนักหนาพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้ว่าเตสังวูปะสโมสุโคการเข้าไประงับดับสังขารคือตัวปรุงตัวแต่งได้นะเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วเมื่อไรที่นี่ท่านทั้งหลายที่เราจะเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนใจเราโกทังคตวาสุข้างเซติพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ว่าการฆ่าความโกรธได้นั้นเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วทำไมเราจึงไปฆ่ามันทีนี้ทำไมเราจึงจะมัวแต่ไปเพิ่มมันขึ้นเพิ่มมันขึ้นเรื่อยๆไปติดจากจะติดใจกับเรื่องแต่คนอื่นสนใจแต่เรื่องแต่คนอื่นว่าแต่คนนั้นเอาทุกข์มาให้เราคนนี้เอาทุกข์มาให้เราที่จริงใจของมีธรรมแล้วจะขอบคุณทุกอย่างที่กำลังเกิดเขาดังที่อาตมาได้กล่าวมาว่าชีวิตความเป็นอยู่ด้วยการต่อสู้มันแต่เราต้องต่อสู้ด้วยสติปัญญานะเราต้องสู้ต่อสู้ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาปัญหาคือเรียนรู้มาเรื่อยๆศัตรูก็คือกำลังเป็นผู้สอนเราอยู่เราก็ศึกษาเราในดงของกิเลสตัณหาไม่มีใครหนีพ้นหรอกท่านทั้งหลายไม่มีใครหนีจากสิ่งเหล่านี้พ้นแต่เราจำเป็นที่เราต้องศึกษาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้มาเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่มีสิ่งนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเมื่อเราไม่เห็นทุกข์เราก็ไม่เห็นรู้ว่ามันสุขหรอกท่านทั้งหลายเราจะรู้ทุกข์เราจะเห็นทุกข์เมื่อไหร่เราก็เห็นสุขเมื่อนั้นถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์จริงๆเราจะไม่เห็นสุขจริงๆหรอกแล้วก็เห็นแต่ของปลอมๆไปอย่างนั้นนี่มีชาวต่างประเทศเขาก็ว่าพวกเราสอนธรรมะผิดสอนธรรมะผิดอย่างไรเขาบอกว่าพระไทยนี่เวลามาสอนธรรมะเนี่ยสอนธรรมก็มักจะสอนให้คนมองแต่เรื่องทุกข์เรื่องทุกข์แล้วถ้าหากเรามามองชีวิตของเรามันเป็นไปแต่เรื่องทุกข์แล้วมันจะมีความสุขยังไงนี่เขาก็พูดมีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะอันนี้เขาเคยมาถามอาตมาเหมือนกันเขาบอกว่าถ้าคุณสอนแต่ให้คนมองดูทุกอย่างนี้แล้วชีวิตมันจะมีความสุขได้ยังไงมันจะสนุกได้ยังไงแล้วก็บอกว่าการที่เราบอกกันให้มองเห็นทุกข์ไม่ใช่เราไปเอาทุกข์แต่เราจะให้เห็นโทษเห็นภัยของทุกข์อันนั้นไม่ใช่ให้เราไปทุกข์อยู่กับความทุกข์อันนั้นไม่ใช่หรือไม่ใช่ให้เราไปหลงว่าเราเป็นทุกข์ไม่ใช่ที่เราสอนกันให้มองเห็นทุกข์มองเป็นทุกข์เพื่อเราจะได้หน่ายคลายความทุกข์อันนั้นเหมือนกับกระปุกความทุกข์อันแหละกันปีดวงจันทร์นี่ถ้าหากรู้จริงคุณก็คงเบื่อหน่ายคงเบื่อในความทุกข์อันนั้นทำไมเบื่อหน่ายเราไปหลงว่าเราเกิดขึ้นมันสนุกอะไรมากคุณสนุกจริงมันเป็นทุกข์นั้นแต่ศาสนาของพวกเราที่มองให้เห็นทุกข์แต่ไม่ใช่ให้หลงว่าทุกข์นั้นเป็นเราเป็นทุกข์เพียงให้มองเห็นว่าอันเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยแล้วพยายามให้ปล่อยวางความทุกข์อันนั้นเมื่อเราปล่อยวางได้เมื่อไหร่เราก็ย่อมมีความสุขเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นผู้เห็นทุกข์นั่นแหละคือผู้เห็นธรรมผู้เห็นธรรมคือเห็นเราตถาคตพระศาสดาของเราสอนอย่างนั้นไม่ใช่เรามองดูทุกข์แล้วเราไปเอาทุกข์มาเป็นเราเป็นทุกข์อยู่ในเราอยู่ในทุกข์ไม่ใช่มองเพื่อจะเห็นให้เห็นว่าเราจะไม่ทำสิ่งให้มันเป็นทุกข์อีกต่อไปเท่านั้นถ้าคุณมองเห็นแต่ความสุขที่นี่แต่สุขที่มองเห็นเนี่ยมันเป็นสุขเวทนาคือมันมีความทุกข์แฝงอยู่ในนั้นเราลองคิดดูว่าที่เรามองไปมันมีความสุขเนี่ยจะเป็นความสุขเรื่องอะไรกันแล้วแต่ที่เรามองเห็นอยู่นี่นะมันไม่ใช่สุขจริงหรอกท่านทั้งหลายไปเลี้ยวเดียวมันก็ทุกข์เท่านั้นที่เราว่ามันเป็นสุขเนี่ยมันเป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วนะทุกข์อยู่ในตัว แต่ว่าที่พระพุทธเจ้าของเรานะที่ตรัสไว้สุขเวทนาเพราะมันไม่ใช่สุขจริงมันสุขอีกไม่จบไม่ว่าจะสุขเพราะมีเงินมีทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านมีเรื่องหาบใหญ่โบราณหรือมีจากการงานอะไรมากนักหนาก็แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าสิ่งที่มีทางโลกที่เขาว่ามีความสุขนั้นยังไม่ใช่สุขจริงถ้าลองดูก็ได้ที่เรามีอะไรมากมายมีความสุขจริงไหมบางทีมีมากแต่ทุกข์มากก็ได้มีมากอาจจะหนักมากก็ได้แต่มีมากไม่เป็นทุกข์คือมีศีลมีธรรมใครมีศีลธรรมมีกรรมฐานในตัวมีสติญาณปัญญามีมากเท่าไหร่ทุกข์นี่ไงนี่ศาสนาของเรานะท่านสอนให้เข้าใจอย่างถ้าศีลมีธรรมมากๆมีเท่าไหร่ก็ไม่ทุกข์แต่มีทางโลกไม่แน่ไม่แน่มีอะไรมากๆอาจจะทุกข์มากกว่าคนที่เขาไม่มีก็ได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเพราะนั้นเมื่อเรารู้จริงในสิ่งเหล่านี้แล้วที่นี่ต่อไปเราจะได้เข้าใจท่านทั้งหลายการเข้าใจของพวกเราก็คือมีเป็นเพียงสักแต่ว่ามีเป็นเพียงสักแต่ว่าเป็นเท่านั้นนะฮะคือเราอย่าให้ทุกข์กับสิ่งที่มันมีอยู่อย่าให้ลำบากใจอย่าให้ลำคาญใจอย่าให้โศกเศร้าโศกาปริเทวนาการในสิ่งที่มันมีอยู่ให้เรามีเป็นเพียงสักแต่ว่ามีเท่านั้นสมมุติว่ามันมีมันเป็นเท่านั้นแต่เราจะไปเป็นจริงๆจังๆมันไม่ต้องไปเป็นจริงๆจังๆมันหรอกเพราะถึงเราจะรู้ว่าเราเป็นยังไงจริงจังมันก็ไม่ใช่จริงจังสิ่งเหล่านั้นไม่จริงจังกับเราพระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้แล้วว่าอย่าไปจริงจังกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่คืออย่าไปจริงใจกับสิ่งเหล่านั้นมากไม่ว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่อย่าไปจริงใจว่าสิ่งนี้มันเป็นเราเป็นของเราสิ่งนี้เป็นเขาเป็นของเขาไม่ใช่เป็นของใครทั้งนั้นถ้าขึ้นชื่อว่าสมมติในโลกแล้วไม่มีอะไรจะเป็นของใครได้ทั้งนั้นนี่พระพุทธเจ้ามีความมุ่งมั่นสอนธรรมะให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้มากมากเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จริงดับภัยได้จริงเป็นสิ่งที่กำจัดทุกข์ภัยได้จริงแน่กว่าสิ่งอื่นท่านทั้งหลายสิ่งอื่นไม่มีสิ่งใดที่จะดับทุกข์ภัยให้ทางจิตใจของเราได้จริงๆนอกจากทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนี้ก็ขอฝากให้ท่านได้เป็นข้อคิดไว้ว่าศึกษาอะไรต้องศึกษาให้มันจริงๆต้องทำให้มันจริงๆธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล่นเป็นของจริงจังคนผู้มีความจริงใจเท่านั้นจึงจะเข้าสัมผัสกับความจริงอันนี้ได้เหมือนกับว่าคนมีบุญเท่านั้นจึงจะสร้างบุญอันนี้ให้ได้คนมีความดีเท่านั้นจึงจะสามารถครองความดีอันนี้ไว้ในใจของเรานะถ้าหากว่าคนเราไม่มีความจริงใจแล้วทำมันก็รู้กันอยู่มันเป็นยังไงบ้างเวลาเราทำไปเราก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาเรียนรู้ให้ถึงซึ่งความจริงๆในชีวิตของเรานี้เราจึงต้องเรียนด้วยความสงบใจด้วยความสบายใจไม่ได้ลำบากใจมากนักหนาหรอกท่านทั้งหลายเรียนด้วยความสบายใจเรียนด้วยความสงบใจเพียงแค่เรารู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาเราลองมาพิจารณาดูซิจนให้มันได้รับคำตอบนะรับคำตอบจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกถามแล้วถามอีกถามจนเราเข้าใจว่าเออนี่มันไม่ใช่ของเราจริงๆนะนี่เพียงแค่ว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆเท่านั้นท่านทั้งหลายความทุกข์ที่เราเคยแบกเคยหามเคยยึดเคยถืออยู่มันก็หลุดออกไปเท่านั้นนะที่ไม่หลุดออกไปเพราะเรายังไปหลงว่ามันเป็นของเราอยู่ฉะนั้นทำยังไงเราจึงจะมาเจาะสิ่งนี้มันทะลุได้เหมือนไก่ที่อยู่ในไข่ตอนอยู่ในไข่นี้มันไม่รู้อะไรหรอกท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าข้างนอกมันมีอะไรหรอกแต่เมื่อไหร่มันเอาจะงอยปากมันเจาะเปลือกไข่ออกมาแล้วลืมตาออกมาแล้วมันจึงโอ้โหโลกมันสว่างไสวถึงขนาดนี้เหรอลูกมันเป็นอย่างนี้เหรอมันจึงเรียกว่าเหมือนกับรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกเลยพอออกมาจากเปลือกไข่แล้วจิตใจของเราเมื่อมันออกมาจากม่านคืออวิชชาแล้วที่กั้นใจของเราไว้ถ้าเรามาเฉกม่านตัวนี้ให้มันขาดพังทลายลงแล้วเราก็จะโอ้นี่เป็นโลกกับวิถูเหมือนกันรู้แจ้งโลกเลยโลกมันมีเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราจะรู้เลยว่าอันนี้เป็นสมมติอันนี้เป็นปรมัตถธรรมแล้วเราก็จะไม่ได้ยินดียินร้าย กับสิ่งที่ว่าสมมุติมันเกิดขึ้นมาเพราะมันเกิดขึ้นมาธรรมชาติมันอย่างนั้นเช่นตากระทบรูปกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นกายสัมผัสใจรู้ธรรมอารมณ์มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะสิ่งเหล่านี้โลกเขาสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้มันเป็นของคู่กันอยู่อย่างนี้ที่จะทำยังไงที่เราจะทำใจของเราเป็นกลางกลางได้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าของเราอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแค่ว่าสำรวมไม่ให้มองหรือมองไม่ให้ฟังหรือฟังกลิ่นไม่ให้รู้ไม่รู้รสไม่รู้รู้สัมผัสถูกต้องแม้แต่ธรรมอารมณ์ที่เกิดขึ้นแก่ใจก็ต้องให้รู้แต่รู้แล้วเราจะทำยังไงจะพยายามทำจิตใจของเราไม่ให้เกิดความรักไม่ให้เกิดความชังในสิ่งเหล่านั้นถ้ารักก็เรียกว่ายอมรับว่าเอามาถ้าหากเราที่นี่ไม่รักมันชังเนี่ยก็ถือว่าเราปฏิเสธเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้ไม่เอาสิ่งเหล่านี้แต่ธรรมะพระพุทธเจ้านั้นท่านเปรียบเทียบไว้ว่าไม่รับและก็ไม่ปฏิเสธไม่รับและไม่ปฏิเสธถ้ารับเรียกว่าเอามาถ้าเอามาเอามันก็เป็นตัณหาอยู่แล้วเอามาทุกข์อีกถ้าปฏิเสธมันก็เป็นวิภวตัณหาเหมือนกันเป็นเหตุของความทุกข์เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ยังไม่ใช่ธรรมะพระพุทธเจ้าถ้าธรรมะพระพุทธเจ้าว่าสำรวมคือทำจิตให้เป็นกลางกลางเป็นกลางกลางมีคำพังเพยทางเหนือนักปราชญ์ท่านเขียนไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครเบื่อใครบ่นทนเอาใจเราเป็นสุขก็พอใครจะชังใครจะรักช่างเขาเถิดเมื่อเราเทิดความดีต้องมีผลอย่าไปเชื่อคำวิจารณ์ของปากคนเทวดาอยู่เบื้องบนยังไม่พ้นคนนินทานั่นเป็นเรื่องธรรมดาเท่านั้นนะ

ารมณ์ที่มันจะเกิดขึ้นทางใจของเราเท่านั้นพอแล้วเรื่องของคนอื่นเนี่ยยกให้เขาไปไม่ใช่เรื่องของเราไอ้เรื่องของเรามันยังแก้ไม่ไหวอยู่แล้วเรื่องอะไรที่เราจะไปเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดมานึกมาตรึกมาตองมาเป็นอารมณ์ทางจิตทางใจมันเพิ่มความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆทุกข์ของตัวเองยังแก้จะไม่ไหวอยู่แล้วฉะนั้นต้องไปเรื่องเอาคนนั่นเอาเรื่องของคนนี้มาอีกแล้วแก้ว่าสิ่งใดมันกำลังผูกเราอยู่ตอนนี้ต้องแก้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาเป็นธรรมชาติของเขาบางคนว่าโอ้ยเอาเรื่องนั้นมามันฉันจะต้องมีภาระนะท่านมีภาระเรื่องนั้นมีภาระเรื่องนี้ทุกคนมีภาระกันทั้งนั้นแต่เราต้องใช้คำว่าภาระให้มันถูกหน้าที่คนเราถ้าทำหน้าที่ให้ถูกต้องแล้วไม่ทุกข์หรอกท่านทั้งหลายเป็นพ่อเขาก็ไม่ทุกข์เป็นแม่เขาก็ไม่ทุกข์เป็นเจ้านายเขาก็ไม่ทุกข์เป็นลูกก็ไม่ทุกข์เป็นหลานก็ไม่ทุกข์เป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่ทุกข์เป็นศิษย์ก็ไม่ทุกข์มันไม่ทุกข์สักอย่างถ้าหากเรารู้จักหน้าที่ของเราทำตามหน้าที่ของเราเท่านั้นพอแล้วอย่าไปคิดว่าโอ๊ยต้องให้มันเป็นอย่างฉันพูดทุกอย่างนะถ้าเป็นลูกของเราถ้าเป็นหลานของเราก็ต้องให้มันเป็นอย่างที่คุณยายคุณตาพูดทุกอย่างนะเราทำไมไม่กลับมาถามตัวเองบ้างแม้แต่ใจของเราเราอยากให้มันเป็นได้ทุกอย่างไหมมันเป็นไม่ได้ท่านทั้งหลายเราอยากให้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันยังไม่เป็นเนี่ยแต่เรายังจะไปเอาคนอื่นมาเป็นอย่างที่เรานึกเราคิดทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้มันฝืนธรรมชาติของมันท่านทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเราต้องกลับมาดูมาดูตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างเราถือว่ากรรมลิขิตชีวิตของเขามาแล้วท่านทั้งหลายไม่ไปอยู่เหนือกรรมใครได้หรอกท่านทั้งหลายไปอยู่เหนือกรรมใครไม่ได้แม้แต่อยู่เหนือกรรมของเรามันก็ยังเหนืออยู่เหนือไม่ได้นี่แล้วเราจะไปให้คนอื่นน่ะมันเป็นอย่างที่เรานึกเราตรึกเราตองทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้แต่เรามันยังไม่เป็นตามที่เราต้องการต้องความปรารถนาของเรายังไม่เป็นไปอย่างนั้นอันนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะได้ปลงที่นี่ท่านทั้งหลายปลงให้ตกทุกสิ่งอย่างมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ฉันก็จะไม่ทุกข์ใจนะเพราะกรรมลิขิตชีวิตของคนเราขึ้นมาทุกคนแม้แต่เราก็เหมือนกันกรรมลิขิตชีวิตของเราขึ้นมาทั้งนั้นเราจะดีจะชั่วขึ้นอยู่การกระทำของเราเขาจะดีจะชั่วก็ขึ้นอยู่การกระทำของเขาทั้งนั้นเขาจะชั่วแล้วโยมจะไปช่วยเขาดียังไงเขาก็ดีไม่ได้เขาจะดียังไงโยมจะไปทำให้เขาชั่วเขาก็ชั่วไม่ได้เพราะกรรมเป็นเครื่องลิขิตชีวิตของคนเราไม่ใช่อินไม่ใช่พรหมที่ไหนหรอกมาลิขิตชีวิตของคนเราแต่การกระทำทั้งนั้นเป็นสิ่งที่ลิขิตชีวิตของคนเราขึ้นมาเมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์ท่านทั้งหลายเราไม่ทุกข์ละทีนี้แต่ก่อนเราทุกข์เพราะว่าต้องให้มันเป็นอย่างนี้ต้องให้มันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันไม่เป็นจังจริงๆแล้วก็โอ้ยมาตรอมใจเศร้าใจเสียใจลำบากใจทั้งๆที่เราน่าจะคิดว่าเอ๊ะเรามาเสียใจทำไมใจของเราเรามาน้อยใจมันทำไมใจของเราเรามาทุกข์ใจทำไมมันใจของเราเราน่าจะคิดว่าเราน่าจะให้มันมีความสุขนะมันแก้ได้จิตใจของคนเราท่านทั้งหลายแก้ง่ายเหมือนเราคว่ำมือพลิกมือคว่ำมือพลิกมือมันคว่ำง่ายๆมันพลิกขึ้นง่ายๆจิตใจของเรามันง่ายเพียงแค่ว่าถ้ามันไม่รู้เราก็รู้ว่าอ๋อนี่มันไม่รู้นี่มันถึงเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองนั่งหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้แต่เราหมั่นสังเกตดูจิตใจของเราดูสิถ้ามันทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรลองท่านถามตัวของท่านดูสิว่าอ๋อนี่มันทุกข์ขึ้นเนี่ยเพราะเราไม่รู้ใช่ไหมนี่จริงเพราะเราไม่รู้เราไปหลงเอาสิ่งที่ไม่ใช่เรามาเป็นของเรานี่เพราะเราไม่รู้มันถึงทุกข์เมื่อเราไม่รู้มันต้องมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาแล้วโอ้ทุกข์มันอยู่ที่อุปทานนี่เองปล่อยวางมันซะมันไม่ใช่ของเราหรอกเพียงแค่เรารู้ว่าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางเท่านั้นมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรท่านทั้งหลายชีวิตบางครั้งจึงต้องรู้จักปล่อยบ้างรู้จักวางบ้างอย่าไปยึดมากอะไรนักหนาถึงเรายึดยังไงมันก็ไม่ใช่ของเราถ้าเรายึดมันเป็นทุกข์ถ้าเราปล่อยแล้วมันเป็นสุขเราลองปล่อยลองวางดูสิมันจะเป็นยังไงบ้างนี่หมายความว่าเราต้องพินิจพิจารณาในใจของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านทั้งหลายเรายกขึ้นเราถือขึ้นที่แรกมันไม่หนักหรอกแต่เราลองถือทั้งพันดูเนี่ยสมมติเอาเรายกผ้าผืนหนึ่งถือผ้าผืนหนึ่งไปในแขนเนี่ย
ถือแล้วนะไม่ยอมวางนะโยกมันไว้อย่างนั้น

0: ถ้าทั้งวันท่านจะทนไหวไหมไม่ต้องว่ามีผ้าละเพียงเพียงแค่แต่มือแต่แขนท่านท่านยังสู้ไม่ไหวนี่ถ้าหากเรายกมันทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมันยังสู้ไม่ไหวแล้วทีนี้มันก็อย่างอุปมาเหมือนกับบางสิ่งอย่างถ้าเรายึดมันแล้วมันทุกข์ถ้าเราปล่อยมันวางแล้วมันสุขถ้าเราถือไว้มันหนักถ้าเราปลงแล้วมันก็เบาท่านน่ะเนี่ยมันเบามันอยู่ตรงไหนนี่เนี่ยอยู่ที่จิตใจของพวกเราเราจึงต้องมาเพ่งพินิจพิจารณาอยู่ทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลขวาก้มเงยอยู่ในบ้านนอกบ้านอยู่การสถานที่ใดๆก็แล้วแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมดูจิตดูใจของตนเองให้เพ่งเข้ามาดูตรงนี้อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะร่างกายสังขารของคนเรานี้นะเราทุกคนเอามาทับถมแผ่นดินไว้ไม่ได้ไปนรกไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนิพพานอะไรกับเราหรอกเรื่องร่างกายของเรานี่ธาตุ4ขันธ์5ตัวนี้นะเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ดับไปส่วนจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายจะไปในโลกบอกไม่จะไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานก็เรื่องจิตใจของพวกเราแล้วคนเราทำไมจึงไม่มามองดูสิ่งที่มันมีความสำคัญที่สุดในชีวิตของเราที่เนี่ยอะไรหนอมาบังจิตใจของเราไว้แล้วลองมาถามตัวเองดูสิมาไปพิจารณาดูด้วยความสงบเงียบสงัดดูสิท่านทั้งหลายแล้วท่านจะได้รับคำตอบทันทีว่าอ๋อนี่สิ่งที่มาปิดบังจิตใจของเราอยู่นี้มันเป็นตัวนี้เองตัวนี้เองเราต้องเข้าใจมันด้วยนะว่าตัวไหนมันเป็นกิเลสตัวไหนมันเป็นตัณหาเหมือนเราจะไปจับโจรนี่นะท่านทั้งหลายมันต้องเห็นหน้าโจรไม่ใช่จับดาบไปเรื่อยไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจับดาบไปเรื่อยเดี๋ยวนี้บางทีมันก็อาจจะไม่ใช่โจรก็ได้คนนั้นอาจจะเป็นข้ากับมาเป็นข้าศึกกับเราก็ได้เพราะนั้นเราจะรู้ว่าตัวไหนมันเป็นโจรเราก็ต้องรู้หน้าของโจรนะมันจึงจะรู้ว่าตัวนี้มันเป็นโจรที่มันปล้นเราตัวไหนมันเป็นเพชฌฆาตที่มันเคยฆ่าเราอยู่บ่อยๆเราก็ต้องศึกษาให้มันรู้ว่าอ๋อตัวนี้มันเป็นเพชฌฆาตที่มันเคยฆ่าเรานี่ให้ตายจากความเป็นมนุษย์บางทีอยู่ดีเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาตายจากความเป็นมนุษย์แล้วอะไรที่มันเป็นทำให้ตัวเราเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายลองศึกษาดูสิศึกษาหาความจริงในสิ่งเหล่านี้ท่านจะได้รับคำตอบทันทีต้องศึกษาด้วยความสงบดังที่กล่าวแล้วชีวิตของเราต้องศึกษาด้วยความสงบไม่ใช่ศึกษาด้วยความวุ่นวายแล้วท่านจะว่ารู้ว่าโอ้นี่มันเป็นเพชฌฆาตฆ่าตัวเราอันนี้เป็นมหาโจรที่มันปล้นความสุขเรามาหลายภพหลายชาติปัจจุบันชาตินี้มันก็ตามเรามาอยู่เรื่อยๆตามเรามาอยู่เรื่อยๆแม้แต่ทุกวันนี้มันก็ยังมาฆ่าแกงเราอยู่เรื่อยๆมาต้มตุ๋นเราอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไรเราจะฆ่ามันสักทีเมื่อไรเราจะต้มจะแกงให้มันเปื่อยมันเน่าจากเราไปสักทีเราจะปล่อยมันต้มมันแกงเราอยู่ทุกภพทุกชาติอย่างนี้เหรอเราลองถามตัวเองขึ้นมาดูสิท่านทั้งหลายแล้วเผื่อเราจะได้กำลังใจขึ้นมานี่แต่ก่อนเราโดนแต่กิเลสตัณหามันต้มมันแกงนะตอนนี้ฉันจะต้มมันดูสิฉันจะแกงมันดูสิคืออย่าไปเชื่อมันท่านทั้งหลายมันจะมาวิงวอนอ้อนวอนเราให้เราทำอย่างโน้นให้เราพูดอย่างนี้ให้เราคิดอย่างนี้แล้วบอกว่าเราพอแล้วเราพอแล้วตอนนี้เราเลิกแล้วในการที่จะไปหุ้นส่วนโรงงานอะไรกับเธอสร้างบาปสร้างกรรมอะไรฉันเลิกแล้วตอนนี้ฉันลงทุนกับพระพุทธเจ้าหมดแล้วตอนนี้ฉันไม่ลงทุนกับพวกเธออีกแล้วหลายภพหลายชาติเนี่ยจนขนาดนับไม่ได้ที่ฉันลงทุนกับพวกเธอมีแต่ขาดทุนขาดทุนขาดทุนทั้งนั้นนี่เราเทศให้ตัวเองฟังเราคุยให้ตัวเองฟังดูสิตอนนี้เราจะลงทุนกับพระพุทธเจ้าเราจะเลิกลงทุนกับกิเลสตัณหาแล้วคือว่ามันชักชวนเราไปยังไงทำยังไงเราไม่ทำถ้าเรามองเห็นว่าหนึ่งถ้าเราทำไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเราไม่ทำถ้าเราพูดออกไปแล้วสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นและก็สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองเราไม่ทำในสิ่งนั้นๆแม้แต่คิดออกไปแล้วมันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองหรือว่าความรู้สึกนึกคิดมันจะเป็นคลื่นไปกระทบบุคคลอื่นเราก็ไม่คิดสิ่งนี้นี่เรามีความตั้งใจว่าเราทำยังไงเนาะเราจะให้บุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเรานี่นะเขาได้มีความสุขที่สุดถ้าเขามีความทุกข์มาก็ให้เขามีความสุขเมื่อเขาอยู่ใกล้เรา ถ้าเขาร้อนมาทำยังไงเนาะเขาจึงจะมีความเย็นเมื่อเขาร้อนมาเมื่อมาใกล้เมื่อมาอยู่ใกล้เราแล้วเขาจะได้มีความเย็นกับเราเมื่อเขามีความลำบากมาทำยังไงเนาะเมื่อเขามาอยู่ใกล้เราแล้วเขาจึงจะมีความสบายใจเราต้องมีความคิดอยู่อย่างนี้ท่านทั้งหลายเพราะนั้นสิ่งใดถ้าเราทำลงไปทีนี้พูดคิดออกไปนะบางทีอาจจะมีความสุขกับตนเองแต่ให้ความทุกข์กับบุคคลอื่นเราก็ไม่ทำนะไม่ทำจะให้ความทุกข์กับตนเองแต่ให้ความสุขคนอื่นก็ยังไม่ทำด้วยแต่ถ้าให้ความสุขทั้งตรงบอกตนเองและก็บุคคลอื่นเราควรจะทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นคิดสิ่งนั้นเพราะนั้นผู้มีธรรมท่านก็ต้องคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ดีคิดไปในทางที่ทำให้จิตใจของเราสุขุมเยือกเย็นรุ่มลึกคำเพลภาพไปในทางที่ถูกต้องเพราะนั้นผู้มีธรรมนี่จะทำจิตตัวเองให้เย็นตลอดท่านทั้งหลายลองเราคิดลองพิจารณาดูสิในขณะไหนที่เราอยู่คนเดียวจะหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้อยู่ในอิริยาบถใดก็ได้แล้วลองแผ่ความเย็นที่เกิดขึ้นจากเมตตาธรรมที่อยู่ในดวงใจของเราขึ้นไปในตัวของเราก่อนพุ่งขึ้นไปในสมองแผ่วไปทั่วสัมผัสกายของเราเราจะเห็นว่าโอ้ความเย็นนี่มันแผ่ซาบซ่านไปสู้ทั่วสัมผัสกายของเรานอกจากว่ามันเย็นจิตใจของเราเย็นแล้วแต่ความเย็นนั้นยังสามารถที่จะแผ่กระจายไปสู่ร่างกายของเราได้เราจะอยู่ในความร้อนขนาดไหนคนถ้ามีใจเย็นแล้วมันเย็นสบายท่านทั้งหลายคนเราถ้ามีความร้อนแล้วแม้แต่อยู่ในห้องแอร์มันก็ยังต้องร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายมันยังอยู่ไม่ได้นี่ถ้าใจของเราร้อนแล้วเพราะนั้นถ้าใจของเราเย็นเย็นที่สุดแล้วสบายที่สุดแล้วหมายความเย็นนี่เย็นจากไฟราคะเย็นจากไฟโทสะเย็นจากไฟโมหะเย็นจากไฟที่มันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทบาดหมางจิตใจลุ่มๆดอนๆฟูๆแฟบๆรักคนนั่นบ้างชังคนนี่บ้างหนักคนนั่นเบาคนนี่อย่างนี้นะจิตใจของเราไม่มีอย่างนั้นแล้วตัวนี้มันเป็นจิตใจสม่ำเสมอนั้นท่านทั้งหลายแม้แต่บุคคลคนนั้นจะเคยเป็นศัตรูเรามาก่อนแต่เรามองไปเออมันเยือกเย็นไปสักอย่าให้มันเอาอย่าได้ว่าอย่าเอาไฟนอกบ้านมาเผาเราตัวเขาถ้าเขาเคยทำไม่ดีกันแล้วก็สมมตินะฮะก็มันเป็นไฟอยู่แล้วท่านทั้งหลายเหมือนเราจะไปทำความไม่ดีกับคนอื่นตัวของเราเป็นไฟอยู่แล้วทำยังไงที่นี่เราจะไม่ให้ไฟนอกบ้านมาเผาเราแล้วก็จะไปเอามาเผาเราถ้ามันเคยมาเป็นศัตรูแล้วก็แล้วกันไปยุติกันในชาตินี้ชาติต่อไปอย่าให้มีอีกจะเป็นบุคคลใดใครคนหนึ่งก็แล้วแต่อยู่ใกล้แล้วก็แล้วแต่อยู่ไกลแล้วก็แล้วแต่เราจะเห็นไม่เห็นก็แล้วแต่เราถือว่าเราจะไม่เอาไฟนอกบ้านมาเผาเราแล้วบางทีเราจะต้องทำใจของเราให้มันเวิ้งว่างเหมือนท้องฟ้าท้องฟ้าให้มันโปร่งๆอยู่นี้ท่านทั้งหลายเราลองไปหาเอาฟืนเนี่ยหาเอารั้วเอาฟืนเนี่ยมาสุมท้องฟ้ามาเผาท้องฟ้าดูสิเราสามารถที่จะถอดเผาท้องฟ้าได้ไหมมันเผาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าท้องฟ้ามันมีเชื้อที่จะให้เผาแล้วเมื่อมันเผาท้องฟ้าไม่ได้ฟืนที่เราเอามาก่อเป็นไฟขึ้นมันก็เผาตัวเองสุดท้ายมันก็วอดวายไปในตัวของมันเองท้องฟ้าก็ไม่ร้อนไม่หนาวน่ะใครจะเผายังไงฉันก็ไม่มีเชือกให้เผาแล้วสบายสบายแล้วบางครั้งเราก็ต้องทำใจของเราอย่างนั้นถ้าใครจะมานินทากาเลใส่ร้ายป้ายสีพูดอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเราก็ต้องทำใจเหมือนท้องฟ้าคืออย่าให้ใจของเรามีเชือกให้เขาเผาคือเราทำความเย็นให้เขาเห็นทำความสงบให้เขาเห็นเราเป็นนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่วิปัสสนาขี้โกรธสันโดษขี้ขอ เข้าวัดทั้งปีแต่ว่าหน้างิกหน้างอบูดตอนเช้าเน่าตอนเพนเหม็นตอนบ่ายเสียหายตอนกลางคืนไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องหายบูดหายเน่าได้แล้วท่านทั้งหลายถ้าเราเข้ามาฟังเทศฟังธรรมบ่อยๆนี่นะของบูดของเน่ามันไม่มีอะไรดีแล้วอาหารบูดนะถ้าเรากินเข้าไปมันก็ท้องเสียอาหารเน่าอยู่ใกล้ใครใครก็ไม่อยากอยู่ใกล้มันเหม็นมันเป็นของไม่ดีมันเป็นของเสียน่ะของเสียใครไปอยากได้ไม่มีใครอยากได้หรอกที่ลองใจของเรามันเสียดูที่ท่านทั้งหลายนี่ นอกจากเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็ชอบนะจิตใจไม่ดีก็ชอบจิตใจมันบูดมันเน่าก็ชอบนะโอ้ชอบจังเนี่ยเพราะเราไม่รู้มันจริงทีนี้ไอความชอบของเราเนี่ยก็เลยไปปล่อยของบูดของเน่าใส่คนอื่นเนี่ยบางทีเขาอยู่ดีๆนะไปเอาของบูดของเน่าไปป้ายเขาอย่างนี้ไอคนที่มันไม่รู้จริงก็เลยพลอยเสียไปกับเราเราบูดเขาก็บูดเราเน่าก็เน่าไปด้วยกันเนี่ยถ้าหากว่าคนเขาไม่รู้จริงๆแต่คนไม่รู้นั้นมีมากที่ท่านทั้งหลายต้องคิดอย่างนี้คนรู้จริงๆมันมีน้อยคนรู้แต่ไม่รู้จริงมันมีมากแล้วจะทำยังไงที่เนี่ยเราก็เลยต้องสร้างความรู้จริงให้เกิดขึ้นที่จิตใจของพวกเราดังที่กล่าวแล้วว่าบางครั้งเราทำจิตเหมือนท้องฟ้าเบื้องว่างใครจะทำอะไรอย่าไปแสดงปฏิกิริยาออกมาเราเป็นนักปฏิบัติทำให้เฉยๆเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราทำเป็นตัวอย่างนางกินจะนำอภิการเนี่ยจะตูพระพุทธเจ้ายังไงจะว่าพระพุทธเจ้ายังไงพระพุทธเจ้าก็เฉยอยู่อย่างนั้นชี้หน้าชี้ตาว่านี่ต้องรับผิดชอบที่มาทำในท้องแล้วทำไมจึงไม่รับล่ะพระพุทธเจ้าก็เฉยจนกระทั่งพระพุทธเจ้าบอกกินจะนำอภิการเรื่องนี้รู้เฉพาะเราสองคนเท่านั้นหรอกคนอื่นเขาไม่รู้จริงนี่ไม่จริงรู้เฉพาะเราสองคนเท่านั้นยิ่งพูดอย่างยิ่งได้ใจอย่างกระทืบเท้าตึงๆเลยทีนี้จนท่อนไม้มันหลุดป๊อกออกมาเนี่ยมันจริงไหมมันเป็นลูกจริงไหมนะมันก็เป็นของปลอมมันไม่ใช่ของจริงอันความจริงนี้จริงสิ่งนี้ยากกินปูนมากร้อนทองไม่ต้องแหนงสีเดิมดำหรือจะทำให้เป็นสีแดงพระอินแปลงก็รู้ว่าพระอินปลอมของจริงมันต้องแสดงจริงออกมาของปลอมมันก็แสดงความปลอมออกมามันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นท่านทั้งหลายไม่มีใครเราจะปกปิดไปได้ถึงแม้ว่าไอ้ความจริงเราจะหลบไปทำอยู่คนเดียวคนอื่นไม่รู้แต่ใครเป็นผู้รู้คือเรานั่นแหละรู้ว่าเราทำไม่ดีเนี่ยเราทำไม่ดีคนอื่นเขาไม่รู้ก็แล้วแต่เรารู้ว่าเราเป็นผู้ทำไม่ดีอยู่นี่มันต้องรู้ด้วยตนเองอยู่ทั้งนั้นแล้วก็กินแหนงตัวเองไปเรื่อยทำมากินหนังคือว่ามันลำพึงลำพันตัวเองไปเรื่อยๆว่าเราทำสิ่งนี้ลงไปคนอื่นเขาไม่รู้ละแต่เรารู้เฉพาะเราเพราะฉะนั้นในที่รับพระพุทธเจ้าก็มาให้ทำในที่แจ้งพระพุทธเจ้าก็มาให้ทำในที่รับหมายความว่าคนไม่เห็นคนไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้ทำในที่แจ้งที่คนเห็นอยู่ได้ยินอยู่ก็ไม่ให้ทำกรรมถึงจะเป็นของเล็กน้อยแต่มันเป็นเหมือนอสรพิษอสรพิษนั่นตัวไม่ต้องใหญ่เท่าไรนักหรอกอย่างงูเห่างูจงอางอย่างนี้นะหรือยาพิษนี่ไม่ต้องมากมายไก่คลองเท่าไรหรอกพอเราดื่มเข้าไปมันก็ต้องถึงแก่ความตายได้งูอสรพิษตัวเล็กน้อยแต่พิษมันใหญ่มันก็อาจจะกัดเราตายได้เนี่ยมันกัดทีละน้อยละน้อยความชั่วทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันท่านทั้งหลายเราไม่ควรทำทั้งในที่รับในที่แจ้งยิ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วมาฟังเทศฟังธรรมแล้วถือว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจในสิ่งนี้แล้วเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเราจึงยุติคำว่าสิ่งใดที่จะมาเป็นลูกตุ้มทวงชีวิตของเราให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเราต้องคิดว่าขอให้ยุติกันในชาตินี้เรามาเร่งทำความเพียรกันซะทีเนี่ยมาเพียรดูจิตมาเพียรดูใจเพียรละเพียรวางเพียรว่างเพียรเว้นสิ่งใดไม่ดีไม่งามถึงแม้คนอื่นเขาจะละยังไม่ได้แต่เราพยายามละให้ได้สิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าผู้มีความเพียรไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆไม่ยึดทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งทำจิตให้นิ่งแล้วก็สบายนั่นคือผู้มีความเพียรนะผู้มีความเพียรเขาจะมีความตั้งใจเอาคำคมๆอย่างนี้ไปสอนจิตสอนใจของพวกเราท่านทั้งหลายบ่อยๆคนมีความเพียรสังเกตดูท่านทั้งหลายเขาจะเพียรดูจิตดูใจเพียรดูกายของตนเองอยู่ตลอดเวลาโอ้กายของเรามันก็มีอันเดียวเนี่ยเนาะจิตของเรามันก็มีดวงเดียวเท่านี้นะอย่าไปคิดอะไรมันมากนักหนาเลยอย่าไปสร้างมันเป็นกายมากอย่าไปภาพสร้างเป็นจิตมากกายดวงเดียวจิตดวงเดียวเห็นกายเดียวเห็นจิตเดียวพอแล้วไม่ต้องไปคิดอะไรที่เรียกว่าไม่ต้องไปสร้างอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมามันมากนักหนามองให้เห็นแค่นี้เราก็สบายใจถ้าเราเป็นคนร้ายจิตร้ายใจที่นี่มีความเป็นอยู่ด้วยความทุกข์ใจกันทั้งหลาย ต่างที่กล่าวเลยว่าจิตเดียวเท่านี้เราก็ยังจะรักษาไม่ไหวแล้วถ้าหากว่ามันร้ายจิตร้ายใจมันก็ยิ่งวุ่นวายสินี่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสเป็นพุทธภาษิตตามที่อาตมาได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าผู้ใดระวังจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจากห่วงแห่งมารอันนี้เป็นคำแปลนะเอาคำภาษาไทยเราง่ายๆผู้ใดระวังจิตได้ผู้นั้นจะพ้นจากห่วงแห่งมารแต่ถ้าผู้ใดไม่ระวังจิตปล่อยจิตให้เพ่นพ่านไปเรื่อยๆผู้นั้นก็ต้องตกอยู่ในบ่วงของมารถูกมารมันผูกไว้รัดไว้แล้วไปไม่ได้แล้วท่านทั้งหลายไปที่ไหนหนีจากความทุกข์ไม่ได้ไปจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้แล้วแต่ถ้าผู้ใดระวังจิตได้ดังที่กล่าวแล้วผู้นั้นจะต้องไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อีกผู้นั้นจะเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในการที่มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายลองคิดดูด้วยจิตใจให้สงบดำมองดูให้จิตใจด้วยสงบวันๆก่อนจะหลับจะนอนมาพิจารณาดูให้ดีๆแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้เลยเพราะนั้นผู้ใดทำจิตใจให้อยู่กับตัวเองบ่อยๆผู้นั้นจะมีความสุขแต่ผู้ใดปล่อยให้จิตใจเพ่นพ่านออกไปภายนอกบ่อยๆผู้นั้นก็จะมีความทุกข์มีเรื่องเกิดในครั้งพุทธกาลท่านทั้งหลายเป็นข้อเปรียบเทียบให้ท่านทั้งหลายฟังในช่วงเข้าพรรษามีพระธุดงค์3องค์ท่านเดินธุดงค์ไปด้วยกันที่ถึงเวลาเข้าพรรษาแล้วก็เลยมากำหนดเขตไว้คำว่าข้าพรรษานี่คือกำหนดเขตไว้อย่างเขตวัดปฐุมวรารามของเราเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สว่างพระท่านจะออกจากวัดนี้ไม่ได้หรือว่าสว่างแล้วท่านจะออกไปแรมคืนที่อื่นอย่างนี้ไม่ได้นอกจากมีกิจจำเป็นตามที่พระพุทธเจ้าของเราบัญญัติไว้ถ้านอกจากนั้นแล้วที่ถ้าออกไปถือว่าขาดพรรษาคือขาดสัจจะที่ตัวเองตั้งไว้ว่าในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะอยู่ในขอบเขตอันนี้พระคุณเจ้า3องค์นี้ก่อนหน้านาจิตต่างจิตไปเหมือนกันความตั้งใจไว้ไม่เหมือนกันอีกคนหนึ่งมีความตั้งใจว่าในช่วงพรรษา3เดือนนี้ข้าพเจ้าจะทำจิตให้อยู่ในขอบเขตที่กำหนดไว้นี้ตลอดเวลาไม่ให้จิตหนีจากขอบเขตอันนี้อย่างสมมุติว่าตั้งไว้ในวัดนี่ก็ให้จิตอยู่ในวัดตลอดไม่ให้ออกหนีจากนอกวัดไปเรียกว่าไม่ให้คิดออกนอกวัดไปให้อยู่เฉพาะในวัดนี่แหละอีกองค์หนึ่งท่านก็บอกว่าในพรรษานี่จะทำจิตให้เหมือนอยู่ในกุฏิตลอดเวลาไปไหนมาไหนก็เหมือนเราอยู่ในกุฏิของเราคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอีกองค์หนึ่งตั้งใจไว้ว่าข้าพเจ้าในพรรษานี่จะทำจิตให้อยู่ในกายตลอดเวลาเลยจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะต้องทำจิตให้อยู่ในกายตลอดเวลาไม่ให้หนีจากกายไม่ให้หนีจากกายละทีนี้ในระหว่าง3รูปนี่ก็เจริญสมณธรรมเหมือนกันอยู่ท่านทั้งหลายแต่ปรากฏว่าผู้ที่ทำจิตให้อยู่ในกายนี่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ไปกราบทูลองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยว่า2องค์นี้ยังประมาทอยู่ที่ว่าไม่ให้จิตออกนอกวัดไม่ให้ออกนอกจากกุฏิยังประมาทอยู่แต่ผู้ที่ทำจิตไม่ให้ออกจากกายนี่ไม่ประมาทเห็นมาจิตก็เลยเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นถ้าใครเอาจิตไว้ในกายบ่อยๆคนนั้นจะมีรอยยิ้มเป็นเพื่อนแต่คนไหนจะหากว่าปล่อยจิตปล่อยใจไปอยู่กับคนอื่นบ่อยๆคนนั้นจะมีน้ำตาเป็นเพื่อนคือมันจะมีความทุกข์นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องเอาจิตใจไว้ในกายของเราตลอดยืนเดินนั่งนอนเหลียวซ้ายแลขวาก้มเงยทำงานทำการทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั่นทำพระพุทธเจ้าไม่เคยขัดต่อหน้าที่การงานภายนอกท่านทั้งหลายทำได้ทั้งนั้นแม้แต่เราจะหุงข้าวแม้เราจะทานอาหารทำอาหารแม้แต่เขียนหนังสือแม้จะทำงานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพียงแค่เราทำไปกับความเป็นผู้มีสติเอาสติทำงานเอาปัญญาทำงานกำหนดรู้ดูอยู่ในการกระทำกำหนดรู้ดูอยู่ในความเคลื่อนไหวไปมาทั้งร่างกายของเราทั้งจิตใจของเราอย่าไปดูที่เองถ้ามือมันเคลื่อนไหวก็ดูที่มือเท้าเคลื่อนไหวก็ดูที่เท้าตาเคลื่อนไหวก็ดูที่ตาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปธรรมเคลื่อนไหวแล้วก็มีสติกำหนดรู้ดูสิ่งนั้น ถ้าหากดูทางจิตใจพวกเรามีอะไรอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็กำหนดรู้ดูโอ้นี่อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นแล้วอย่าไปยึดไปถือมันเถอะช่างมันเถอะอะไรเกิดขึ้นมาก็โอ้อารมณ์อันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วช่างมันเถอะเราเคยรู้รสรู้ชาติมันแล้วรู้พิษรู้สงมันแล้วว่าอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงสำหรับเราสิ่งนี้มันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทุกข์รู้โทษรู้ภัยมันแล้วเราก็ควรที่จะเข็ดจะลาบกับสิ่งนั้นบ้างว่าฉันจะไม่ปล่อยชีวิตจิตใจของเราให้หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ละที่นี่ดังที่กล่าวไว้ว่าเราจะเพียรปล่อยเพียรวางสิ่งเหล่านี้เมื่อเราละวางได้นั่นความสุขจะเกิดขึ้นกับจิตใจของพวกเราทั้งหลายแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้ก็ขอฝากข้อคิดอันนี้ไว้ให้ท่านผู้ที่มาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมกันในวันนี้อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงสิ่งและอันพลน้อยมาบัดนี้ก็สมควรแก่การและเวลาท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะจงดลบันดาลประทานพระพรชัยทั้งหลายถ้ามีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์มีโศกขอให้พ้นโศกมีโรคขอให้พ้นโรคมีภัยขอให้พ้นภัยมีความสงบเย็นใจทั้งหลายทั้งปวงก็ให้หมดไปสิ้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอชีวิตของท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาละปฏิพันธ์ธรรมสารสภาพสุธีพระบรรทุเมขอความสวัสดีความเจริญ
1: พับเบิกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: กรมพัฒนาที่ดินชูบริการ e-service เช็คดินด่วนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตกรมพัฒนาที่ดินชูบริการ e-service เช็คดินด่วนรู้ค่าวิเคราะห์ดินได้ง่ายเพียงปลายนิ้วหนุนใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างรายได้ยั่งยืนนางสาวสุมิตราวัฒนาอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวว่ากรมขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้มาตรการรับมือผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบในภาคตะวันออกกลางมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและใช้ปุ๋ยของเกษตรกรเร่งขับเคลื่อนเกษตรกรดิจิตอลพัฒนาบริการ e-serviceตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรเต็มรูปแบบอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรรู้ค่าวิเคราะห์ดินได้ง่ายเพียงปลายนิ้วพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อลดต้นทุนปุ๋ยและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงสุดผ่านการให้บริการ2รูปแบบได้แก่วิเคราะห์ดินโดยห้องปฏิบัติการรู้ผลอย่างละเอียดภายใน30วันและวิเคราะห์ดินเบื้องต้นด้วยชุด LDD Test Kit รู้ผลทันทีเพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญของเกษตรรู้สุขภาพดินก่อนใส่ปุ๋ยจะช่วยลดต้นทุนลดการใช้ปุ๋ยผิดสูตรป้องกันดินเสื่อมโทรมและเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพการตรวจดินแบบรู้ผลเร็วช่วยให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจปรับปรุงดินได้ทันท่วงทีปัจจุบันเกษตรกรสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายผ่าน e-service ตรวจสอบดินเพื่อการเกษตรทั้งการยื่นคำขอออนไลน์การส่งตัวอย่างทางไปรษณีย์และรับผลวิเคราะห์ผ่านโทรศัพท์มือถือพร้อมคำแนะนำสูตรปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินที่เหมาะสมกับชนิดพืชเลือกวัสดุผลิตปุ๋ยได้ธาตุอาหารตรงตามที่พืชต้องการขณะเดียวกันสามารถค้นหาผลวิเคราะห์ดินจากพิกัดแปลงใกล้เคียงเพื่อให้เกษตรกรที่ยังไม่มีผลวิเคราะห์ดินของตนเองสามารถใช้ข้อมูลใกล้เคียงมาอ้างอิงเบื้องต้นได้เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมสำหรับพืชที่ต้องการปลูกได้ส่งเสริมทำให้พืชเกษตรเติบโตได้ดีและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและใช้ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืนจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
11: และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
15: ตอนแพงเกินเหตุอาจผิดกฎหมาย
16: น้องคะเก็บเงินด้วยค่ะ
17: สักครู่นะคะทั้งหมด480บาทค่ะ
16: What? อะไรอะน้องแค่ร้านหน้า1จานกับข้าวผัดแหนม1จานแล้วก็น้ำเปล่าน้องคิดผิดหรือเปล่าคะร้านอื่นน่ะเขาขายเต็มที่ก็200เองนะ
18: กฎหมายว่าไว้ราคาอาหารที่จำหน่ายต้องไม่แพงเกินควรแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่าเช่าสถานที่ทำเลแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบร้านเป็นต้นหากพิจารณาแล้วพบว่าผู้ประกอบการหรือร้านค้าใดขายแพงเกินกว่าเหตุมีความผิดต้องโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 140,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินประชาชนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ได้นะคะ
16: งั้นเดี๋ยวพี่ขอแจ้งกรมการค้าภายในให้ช่วยตรวจสอบบิลก็แล้วกันนะจ๊ะ
17: คุณพี่คะพอดีคุณพี่สั่งราดหน้ากุ้งมังกรนะคะเลยแพง
16: อ๋อพี่ลืมไปอ่ะจ้ะแหมโทษทีนะ
14: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

ียนบทนี้กลางลำน้ำสาละวินเขตกั้นถิ่นไทยพม่าผ่าเล่าขานความรู้สึกกรุณา

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบต.เปิดเวทีรับฟังเสียงสื่อชายแดนใต้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเชิญสื่อมวลชนและหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดสงขลาและสตูลเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนางานสื่อสาธารณะร่วมกันโดยมีนางมุจรินนวลทองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่6พร้อมด้วยนางสุดารัตน์จันเสนะผู้อำนวยการส่วนบริหารกิจการโทรทัศน์ภาคใต้จังหวัดสงขลานำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมและมีนายปิยศิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพูดคุยกับสื่อมวลชนผ่านระบบออนไลน์ภายในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับบทบาทของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารตลอดจนสะท้อนอุปสรรคและความท้าทายในการปฏิบัติงานทั้งข้อจำกัดด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในบางพื้นที่ความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสื่อดิจิทัลและพฤติกรรมการรับข่าวสารของประชาชนในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันเสนอแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับสื่อมวลชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาและความมั่นคงในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนอุทธรณ์อื้ออื้ออื้อหน่อยหน่อยอ๋อหมดกันข้าว6หมดเลยขอให้พี่เก่งทำให้อีกได้ไหมเนี่ย
9: ไม่ต้องมาอุทธรณ์เลยเธอทำ6ก็ต้องอดกินนะสิ
8: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับอุทธรณ์ล่ะอุทธรณ์แปลว่าท้องไม่ใช่เหรออ
9: ุทธรณ์เขียนออ่างสระอุททหารทอธงรอเรือนอนเนนการันแปลว่าขอให้พิจารณาใหม่ไม่ใช่อุทธรณ์ที่แปลว่าท้อง
10: อย่างคนที่แพ้คดีในศาลชั้นต้นเขาก็ไปอุทธรณ์ต่อศาลชั้นสูงกว่าให้พิจารณาใหม่ศาลนี้เขาก็เลยเรียกว่าศาลอุทธรณ์อุทธรณ์หมายถึงร้องขอต่อผู้มีอำนาจตัดสินให้พิจารณาตัดสินใหม่หรือร้องขอเรื่องอื่นๆก็ได
11: ้แล้วพบกันใหม่นะคะ

ยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ากมาสีหมอกเดินขึ้นเรือนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ลาแฟนไปออกรบขุนแผนพูดกับแฟนว่าลำดวนเอ้ยพี่จะดูดไปก่อนแล้ว

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักสนับใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รักใหญ่เหลือเพียงบทเพลงเพียงกระซิบเบาๆกล่าวคำรักก็แน่นหนักกว่าภูผามหาศาลหวานน้ำผึ้งหอมอุกหนาละดามานไม่เปรียบปานคำรักสักเสี้ยวเดียวรักเดียวใจเดียวจริงใจซื่อสัตย์สารพัด